0: จะเริ่มในวันที่19ตุลาคมนี้สำหรับการอภิปรายไม่ไว้วางใจนายวรสิทธิ์ยืนยันว่าไม่กังวลพร้อมชี้แจงทุกประเด็นโดยคาดว่าการทุจริตสอบท้องถิ่นจะเป็นหนึ่งในประเด็นหลักพร้อมย้ำว่าปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นก่อนที่จะเข้ามารับผิดชอบงานจะได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาตามหน้าที่แล้วที่เป็นผลชัยพฤกษ์รายงานครับ
1: ปิดท้ายที่ความเคลื่อนไหวและผลการแข่งขันกีฬาต่างประเทศกับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลค่ะ
2: แดนนี่เกอร์บาคาวแบ็คขวาจอมเก๋าชาวสเปนนิสซึ่งเปิดตัวเป็นสมาชิกใหม่กับเกตาเฟ่สโมสรดังในศึกลาลิก้าสเปนด้วยสัญญาระยะสั้นจนถึงเดือนมิถุนายนปี2027หลังหมดสัญญากับทีมราชันชุดขาวรอัลมาดริดเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาโดยตาเตวัย34ปีลงเล่นให้กับทีมราชันชุดขาวรวมทั้งสิ้น23ปีนับตั้งแต่เข้าร่วมอะคาเดมี่เมื่อปี2002พร้อมทั้งประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ด้วยการคว้าแชมป์รวม27รายการรวมถึงยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกอีก6สมัยแต่อย่างไรก็ตามด้วยปัญหาการบาดเจ็บหนักอย่างต่อเนื่องของเจ้าตัวส่งผลกระทบต่อโอกาสการลงสนามช่วงหลายฤดูกาลหลังสุดจนกระทั่งต้องปิดฉากเส้นทางการค้าแข่งในถิ่นซานติเอโกเบริบิลไปแบบน่าเสียดายผลการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบลีกจัดอันดับนัดที่2 LAHK รินแพ้ลิเวอร์พูล3-6ฟีนุดรอตเตอร์ดัมชนะโคโม3-2โรม่าแพ้รอัลมาดริด3-4แมนเชสเตอร์ซิตี้แพ้ปารีสแซงต์แชร์กแมงแชมป์เก่า2สมัย2-4สโลวานบราติสราว่าแพ้สตุตการ์ด0-3โบโดกิมชนะบอรุเซียดอร์ทมุนด์1-0ราเบติสชนะ FC ปอร์โต3-2แอตวิลล่าชนะเฟเนวาเช่6-0และชักตาโดเนชนะ AEKA 10 3-1ผลการแข่งขันเทนนิส ATP Master ระดับ 1,000 คะแนนรายการเซี่ยงไฮ้โรเล็กมาสเตอร์ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนประเภทชายเดี่ยวรอบ16คนสุดท้ายทอมมี่พอลนักเทนนิสชาวอเมริกันมือ18ของโลกและเป็นมือ15ของรายการชนะซิซูเบิร์กคู่แข่งมือ39ของโลกจากเบลเยียม2เซตรวด7-6ไทยเบรก7-5และ6-4สุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
3: แม้ว่าวันนี้จะเหนื่อยยากแค่ไหนแต่อย่าลืมขอบคุณตัวเองขอบคุณในทุกความมุ่งมั่นที่สามารถฟันฝ่าเรื่องราวต่างๆมาได้ร่วมสร้างพลังใจในทุกเช้ากับศูนย์ข่าววิทยุกองทบก
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 8:00 นธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ

ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: เวลา 7:08 น.โดยประมาณนะครับรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนเช้าวันนี้นะครับอยู่กับผมณัฐะจันทรังสีครับ
1: ค่ะและดิฉันสุภาพรแสนสุขค่ะ
0: ครับทักทายกันในช่วงเช้าของวันพฤหัสบดีนะครับวันนี้15 ตุลาคม 2569มาพร้อมกับทีมงานเช่นเคยนะครับคุณมาณัฐมนพักธนรัตน์คุณบุญส่งบุญประเสริฐคุณสมโพธิ์มาศวิจิตรแล้วก็วันนี้มีคุณชนิศราดิษยบุตรด้วยนะครับอีกหนึ่งทีมงานของเรานะครับเดี๋ยวจะได้แวะเวียนมาเป็นทีมงานช่างเทคนิคนะฮะพูดคุยกันในช่วงเช้าๆแล้วก็มีการพูดคุยกันในรายการด้วยนะครับทักทายคุณผู้ฟังนะครับกันด้วยเป็นบรรยากาศจริงๆนะคุณผู้ฟังครับของการเหเรือพระที่นั่งนะครับจากขบวนพยุหยาตราทางชลมารคนะครับเป็นเสียงการเหเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ซึ่งเป็นเรือพระที่นั่งเอกประกอบกับท่าพายนกบินสวยมากๆนะคุณสุภาพร
1: ใช่เลย
0: นะครับซึ่งเป็นท่าพายเรือสำหรับเรือพระที่นั่งโดยเฉพาะนะครับในการซ้อมย่อยในช่วงที่ผ่านมาที่กองทัพเรือได้มีการจัดการซักซ้อมเนี่ยนะครับในการพระราชทานนะครับในส่วนของภาพพระกฐินในการเสด็จพระราชดำเนินที่วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารนะครับท่าพายนกบินนะคุณผู้ฟังต้องอาศัยการฝึกฝนเป็นอย่างมากเพราะว่ากำลังพลฝีพายเนี่ยนอกจากจะต้องทำให้ถูกต้องตามแบบโบราณแล้วเนี่ยยังต้องทำให้พร้อมเพรียงกันด้วยนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: เสมือนหนึ่งเป็นลมหายใจเดียวกันเลยคุณผู้ฟังถึงจะออกมาสวยที่สุดนะครับท่าพายนกบินกำลังพลฝีพายเนี่ยจะต้องมีการยกพายในแนวทะแยงขึ้นทำมุมประมาณ45 องศาแล้วค้างไว้ครู่หนึ่งนะครับตามจังหวะของการกระทุ้งเศร้าให้ดูสง่างามประหนึ่งดุดนกหรือว่าดุดหงเนี่ยเหินอยู่บนนภาอากาศจริงๆเลยทีเดียวครับ
1: ค่ะสำหรับท่าพายนกบินนะคะเป็นท่าพายหลักของฝีพายเรือพระที่นั่งค่ะมีธรรมเนียมมาแต่โบราณนะคะว่าหากจะเปลี่ยนท่าพายของเรือพระที่นั่งจะต้องขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตก่อนทุกครั้งและเมื่อวานนี้ค่ะก็เป็นการซ้อมย่อยครั้งสุดท้ายนะคะในช่วงเวลา15 นาฬิกาเป็นต้นไปก่อนที่ช่วงปลายเดือนนี้ค่ะคุณณัฐะก็จะมีการซ้อมใหญ่อีก2 ครั้งด้วยกันนะคะเดี๋ยวในรายการของเราเนี่ยก็จะมีรายละเอียดมาให้ติดตามรับฟังกันด้วยค่ะ
0: ครับก็เดี๋ยวติดตามกันคุณผู้ฟังครับนำมาเปิดกันก่อนเพราะว่าอยากจะให้เห็นจริงๆนี่คือความละเอียดอ่อนและคือความสง่างาม
1: ใช่ค่ะ
0: ที่เดียวในโลกจริงๆคุณสุภาพรครับ
1: ใช่ค่ะ
0: สำหรับขบวนเรือพระราชพิธีที่มีความงดงามแบบนี้นะครับเดี๋ยว6 พฤศจิกายนเราได้เห็นกันอย่างแน่นอนคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวพูดถึงน้องเนเน่สักนิดนึงก่อนที่จะไปในเนื้อหารายการของเราโอ้เมื่อวานนี้ได้รับโอ้เสียงชม
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับได้รับเสียงปรบมือเป็นอย่างมากเลยค่ำคืนที่ผ่านมาคุณฟังที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับในการเลี้ยงอาหารค่ำของคณะผู้ที่มาประชุม IMF เนี่ยนะครับซึ่งก็มีน้องเนเน่รอยัลหรือว่าน้องแพรวรัติการอัมลอยแชมป์อเมริกาก็อตทาเลนต์นะครับเมื่อคืนขึ้นร้องเพลงด้วยนะฮ
1: ะ
0: เพลงอะไรบ้างคุณสุภ
1: า
0: พรครับ
1: เพลงที่เราทุกคนทราบกันดีก็คือเพลงซอมบี้แล้วก็เพลงสมซานของวงโลโซซึ่งเป็นเพลงโปรดของท่านนายกด้วยค่ะ
0: อ้าวใครก็ที่เป็นแฟนคลับของน้องเนเน่นะฮะเก่งมากๆนะครับแล้วก็เมื่อคืนนี้ได้เห็นฝีไม้ลายมือกันไปแล้วแขกที่มาเยือนเนี่ยนั่งไม่ติดเก้าอี้อ่ะบางคนต้องมายืนเชียร์ติดขอบเวทีนะครับเพราะว่าหลายคนก็รู้จักในส่วนของเนเน่แล้วก็เป็นแฟนคลับของเธอด้วยเนี่ยนะครับเป็นอย่างดีเลยทีเดียวน
1: ะ
0: ฮะก็เป็นบรรยากาศเป็นสีสันที่เรานำมาพูดคุยกันไม่คุยไม่ได้อ่ะเดี๋ยวคุยเขาไม่รู้เรื่อง
1: ตกเทรน เดี๋ยวไม่ตามเทรนเน
0: า
1: ะ
0: ครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันที่รายการวันนี้นะครับเป็นเรื่องที่น่ายินดีเช่นเคยนะครับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับพระองค์เสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่14คือเมื่อวานนี
1: ้
0: จนถึงวันที่22 ตุลาคม 2569ตามคำกราบบังคมทูลเชิญของประธานสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติเพื่อทอดพระเนตรและพระราชทานรางวัลแก่นักกีฬาในการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งหญิงชิงแชมป์เอเชีย2027นะครับจัดขึ้นที่เมืองซัปโปโรโดยมีคณะทูตานุทูตแล้วก็ผู้แทนระดับสูงของประเทศญี่ปุ่นเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จอย่างสมพระเกียรติครับ
1: ค่ะแล้วก็เมื่อวานนี้นะคะสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งถึงยังท่าอากาศยานนิวชิโตเซเมืองชิโตเซจังหวัดฮอกไกโดประเทศญี่ปุ่นในการนี้พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายวิชูเวชาชีวะเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลเชิญเสด็จลงจากเครื่องบินพระที่นั่งโดยมีนางกัญญาลัตเวชาชีวะภริยาเอกอัครราชทูตณกรุง งโตเกียวผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศทหารเรือและทหารบกพร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จค่ะ
0: แม่รอยยิ้มพระสวนของรอยยิ้มพระสวนของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีรอยยิ้มพระสวนของพระองค์เนี่ยนะฮะสดใสมากๆ
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับแล้วก็สง่างามจริงๆนะครับจากนั้นพระองค์ได้ประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลซัปโปโรนะครับซึ่งเป็นโรงแรมที่ประทับเมื่อเสด็จถึงณที่แห่งนั้นแล้วมีทางด้านของนายสุรศักดิ์พันเจริญบรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนายกเทศมนตรีเมืองซัปโปโรแล้วก็รองประธานสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งแห่งญี่ปุ่นเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จครับ
1: ค่ะสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในฐานะทรงดำรงตำแหน่งทูตฮอกกี้น้ำแข็งหญิงโรคของสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติพระองค์จะทอดพระเนตรการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งหญิงชิงแชมป์เอเชีย2027ที่สนามแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งสีคิซามุระหว่างวันที่15ถึงวันที่18ตุลาคมปี2569ณเมืองซัปโปโรพร้อมทั้งพระราชทานเหรียญรางวัลและถ้วยรางวัลแก่นักกีฬาซึ่งเมื่อเสร็จสิ้นพระราชกรณียกิจณประเทศญี่ปุ่นจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งกลับถึงท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันพฤหัสบดีที่22ตุลาคม2569เวลา 17:00 น.ตามเวลาประเทศไทยค่ะ
0: ครับนี่คือหมายเสด็จพระราชดำเนินนะครับเรื่องของบรรยากาศการทอดพระเนตรการแข่งขันและการมอบรางวัลให้กับผู้ที่ชนะเลิศรวมถึงนักกีฬาที่ได้รับรางวัลเนี่ยเดี๋ยวเรานำมาให้ทุกท่านได้ติดตามรับชมแล้วก็รับฟังกันอย่างแน่นอนนะครับขณะเดียวกันนะครับสำหรับพระราชพิธีอีกหนึ่งพระราชพิธีที่สำคัญในช่วงปลายปีนี้นะครับนั่นคือพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับเมื่อวานนี้เวลา 14:13 นโดยประมาณนะครับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีบวงสรวงการอัญเชิญราชรถและพระยานมาตรหลังจากการที่มีการบูรณะปฏิสังขรณ์ออกจากโรงราชรถนะครับเพื่อใช้ในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตามโบราณราชประเพณีซึ่งเมื่อวานนี้มีการจัดพิธีขึ้นที่โรงราชรถพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครโดยมีท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องซึ่งในโอกาสนี้นะครับพลเอกนรทิพย์ผวยนอกผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกเป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกเข้าร่วมในพิธีดังกล่าวด้วยครับ
1: ค่ะทั้งนี้นะคะพระมหาพิชัยราชรถเกริ่นบันไดนาคราชรถปืนใหญ่พระที่นั่งราชเชนทรยานพระที่นั่งราชเชนทรยานน้อยพระวอศรีวิกาการพระยานมาสามลำคาญเวชยันตะราชรถราชรถน้อยเป็นหนึ่งในเครื่องประกอบพระบรมราชอิสริยยศของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ซึ่งแสดงให้เห็นถึงฐานานุสักที่แตกต่างกันในราชสำนักมีหลักฐานการใช้งานราชรถมาแต่ครั้งโบราณโดยปรากฏหลักฐานชัดเจนในสมัยกรุงศรีอยุธยาและเป็นราชประเพณีสืบต่อมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์พิธีบวงสรวงอัญเชิญราชรถเป็นพิธีกรรมตามโบราณราชประเพณีของไทยซึ่งจัดขึ้นก่อนการเคลื่อนย้ายหรืออัญเชิญพระมหาพิชัยราชรถราชรถนำและพระยานมาตรออกจากโรงราชรถเพื่อนำไปใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยสำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมค่ะ
0: ครับก็ขนลุกนะคุณสุภาพรเราได้เห็นความงามแล้วก็ความละเอียดอ่อนในศิลปะประเพณีของไทยเราเนี่ยนะครับแล้วก็ความสมพระเกียรตินะครับที่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระองค์ทรงมีคุณอุปการต่อพี่น้องปวงชนชาวไทยมาอย่างช้านานกำลังพลในส่วนของกองทัพบกที่ทำการออกชุดลากราชรถแล้วก็มีบางส่วนเนี่ยในการแบกหามพยานามาตรต่างๆรวมถึงเครื่องประกอบมีความตั้งใจในการซักซ้อมเป็นอย่างมากขณะนี้มีการซ้อมกันอยู่นะครับคุณผู้ฟังครับอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงครับคุณผู้ฟังฮะมีการเชิญชวนพี่น้องประชาชนแล้วก็ผู้ร่วมใช้บริการเนี่ยนะครับทุกท่านร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่20ตุลาคมนะครับ 9:00 น.ถึง 15:00 น.ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันหยุดนักขัตฤกษ์นะครับเขามีการจัดกิจกรรมกันที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์บริเวณหน้าห้องจำหน่ายตั๋วประตูที่13ครับ
1: ค่ะสำหรับกิจกรรมดังกล่าวนะคะจัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ใช้บริ การค่ะตลอดจนพี่น้องประชาชนได้มีส่วนร่วมในการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เพื่อถวายความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้และอีกทั้งนะคะยังเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมการรวมพลังของทุกภาคส่วนในการแสดงออกถึงความจงรักภักดีด้วยความพร้อมเพรียงโดยเมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรมค่ะจะนำดอกไม้จันทร์ทั้งหมดส่งไปยังซุ้มวางดอกไม้จันทร์และพระเมรุมาตรจำลองเพื่อให้ประชาชนใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงต่อไปค่ะ
0: ครับก็เข้าใจว่าในพื้นที่ภูมิภาคต่างจังหวัดเนี่ยหลากหลายพื้นที่แม้กระทั่งหน่วยทหารเองสมาคมแม่บ้านทหาร
1: เริ่มแล้ว
0: นะครับแล้วก็มีการจัดกิจกรรมกันมาสักระยะหนึ่งแล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: เอาอย่างนี้ก็แล้วกันท่านใดที่ใกล้ในพื้นที่ไหนเนี่ยถ้าอยู่ในกรุงเทพก็สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ได้จนถึง20ตุลาคมแต่ถ้าอยู่ต่างจังหวัดพื้นที่ไหนที่เขามีการทำดอกไม้จันทร์กันสามารถไปร่วมได้นะครับแล้วก็อยากจะเชิญชวนด้วยนะฮะเอาไปดูกันที่เรื่องของดินฟ้าอากาศกันสักหน่อยนะในช่วงค่ำคืนในช่วงวันนี้ที่ผ่านมาหลายพื้นที่มีฝนตกแม้กระทั่งในกรุงเทพมหานครเองก็ดีเมื่อวานนี้โดนฝนด้วยผมอ่ะ
1: โดนไหม
0: โดนนะ
1: แล้ววันนี้เป็นยังไงอาการ
0: วันนี้ก็ยังโอเคอยู่นะ
1: สุขภาพยังดีอยู่นะ
0: แต่คราวนี้ต้องระมัดระวังเรื่องของสุขภาพด้วยคุณผู้ฟังครับกรมอุตุนิยมวิทยาว่าอย่างไรนะครับบอกว่าประเทศไทยในช่วงนี้มีฝนตกกระจายนะครับแล้วก็ลักษณะอากาศค่อนข้างที่จะแปรปรวนเลยต้องระมัดระวังไปจนถึงวันที่19ตุลาคมนะครับส่วนจะเป็นฝนปลายฤดูหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ต้องติดตามเพราะอะไรเพราะว่าช่วงระหว่าง20ถึง28ตุลาคมเนี่ยก็บอกว่าสัญญาณลมหนาวเริ่มพัดชัดเจนขึ้นในประเทศไทยตอนบนนะครับขณะที่ภาคใต้ต้องระมัดระวังฝนฟ้าคะนองเพราะว่ามีฝนตกหนักบางแห่งแล้วก็บางพื้นที่มีฝนตกต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยจะมีฝนตกเกิดขึ้นตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไประมัดระวังเรื่องของฝนแล้วก็คลื่นลมด้วยครับ
1: ค่ะสําก็ไปสอดคล้องกับสถานการณ์น้ําท่วมในพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกปัจจุบันนะคะระดับน้ําเนี่ยเริ่มที่จะทรงตัวแล้วก็มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องล่าสุดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะเขาก็มีการสรุปนะคะสถานการณ์อุทกภัยซึ่งในขณะนี้เนี่ยมีอยู่ในพื้นที่20จังหวัดรวมไปถึงกรุงเทพมหานครด้วยครอบคลุมพื้นที่รวม99อําเภอ807ตําบล 6,071 หมู่บ้านนะคะส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนรวม 95,233 ครัวเรือนด้วยกันค่ะ
0: ครับก็ในส่วนของกองทัพบกนะครับยังคงเดินหน้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องเดี๋ยวเราไปกันอย่างไวๆเลยเพราะมีหลายหน่วยเหลือเกินคุณสุภพรครับนะฮ
1: ะ
0: ไม่ว่าจะเป็นศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่15เขาเป็นหน่วยทหารที่ดูแลอยู่ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีนะครับล่าสุดที่ผ่านมาเนี่ยออกขนย้ายสิ่งของให้กับพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็มีการเคลื่อนย้ายประชาชนอันนี้เขาทำมาตั้งแต่11ตุลาคมแล้วตั้งแต่เริ่มมีสถานการณ์นะครับแล้วก็ณปัจจุบันนี้ยังคงร่วมกับในส่วนขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นองค์กรต่างๆนะฮะดูแลประชาชนทั้งในพื้นที่ของอำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีด้วยแล้วก็ในพื้นที่อำเภอเมืองก็ฟื้นฟูกันแล้วครับ
1: ค่ะที่จังหวัดปราจีนบุรีค่ะกองพันทหารม้าที่2นะคะจัดกำลังพลจิตอาสาร่วมกับสภากาชาดไทยจังหวัดปราจีนบุรีส่วนราชการพี่น้องประชาชนในพื้นที่ดำเนินกิจกรรมบรรจุถุงยังชีพจำนวน 3,500 ถุงนะคะไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ของอำเภอบ้านสร้างค่ะ
0: ครับที่จังหวัดระยองนะครับก็เข้าสู่การฟื้นฟูแล้วเช่นเดียวกันนะครับกองพันทหารปืนใหญ่ที่2กรมฐานปืนใหญ่ที่2รักษาพระองค์จัดกำลังพลเลยนะครับร่วมกับปภ.ร่วมกับประชาชนจิตอาสาแล้วก็หน่วยราชการในพื้นที
1: ่
0: ฟื้นฟูบ้านเรือนให้กับพี่น้องประชาชนรวมถึงพื้นที่ที่ประสบสาธารณภัยในบริเวณโดยรอบนะครับก็จะทำให้พี่น้องประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดอีกครั้งหนึ่งครับ
1: ค่ะขณะเดียวกันเมื่อวานนี้นะคะพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมค่ะท่านก็ได้ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวที่ทำเนียบก็พูดถึงการดูแลน้ำท่วมในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็จะเหลือแค่มีนบุรีหนองจอกที่ยังเร่งดำเนินการฟื้นฟูอยู่ในขณะนี้ส่วนใหญ่เป็นการปรับสภาพแวดล้อมเก็บขยะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของน้ำเสียค่ะที่จะทำให้เกิดยุงกลิ่นเหม็นทำให้เจ้าหน้าที่เนี่ยต้องเร่งเข้าไปบำบัดจนกว่าจะกลับสู่ภาวะปกติค่ะ
0: ครับก็เรื่องของน้ำเน่าน้ำเสียเดี๋ยวสักครู่นึงมีภาพมาให้ดูด้วยนะครับสำหรับการดำเนินการบิ๊กคลีนนิ่งเมื่อวานนี้นะครับก็ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานครใน7เขต16จุดด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นที่บางนาคันนายาวบึงกลุ่มบางกะปิเขตสวนหลวงนะครับเขตพระโขนง

0: ทราบมาว่ากรมชลประทานใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะก็มีการประสานความร่วมมือนะคะกับกรมพัฒนาที่ดินกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะดำเนินการนำสารบำบัดน้ำเสียนะคะที่ผลิตจากสารเร่งซูเปอร์พอดอ6จำนวน 5,000 ลิตรไปฉีดพ่นที่บริเวณสถานีสูบน้ำปากคลองรังสิตค่ะซึ่งทางกรมพัฒนาที่ดินเนี่ยเขาก็ให้การสนับสนุนสารบำบัดน้ำเสียและเจ้าหน้าที่นะคะเพื่อช่วยดำเนินการในครั้งนี้ค่ะ
0: ครับแล้วก็ในส่วนของการดำเนินการต่างๆนะครับในการบำบัดน้ำเสียเขาก็จะดำเนินการต่อโอ้โหนี่ภาพมุมสูงนี่โอ้ตายจริงคุณสุภาพร
1: มันน่ากลัวมากเลยนะ
0: น่ากลัว
1: แบบเป็นฟองสีขาวแล้วก็เป็นน้ำสีดำ
0: นะวงปลาอยู่ยังไงกันนะแต่เขาก็มีการไปตรวจนะอย่างเช่นกรมควบอธิบดีกรมควบคุมมลพิษบอกว่าเขาส่งทีมไปตรวจในเรื่องของน้ำเนี่ยทางด้านของดร.สุรินทร์วรกิจธรรมรงค์เนี่ยนะครับท่านก็บอกว่าสำนักสิ่งสำนักงานสิ่งแวดล้อมแล้วก็ควบคุมมลพิษในพื้นที่เนี่ยเขาไปตรวจในเรื่องของคุณภาพน้ำ3จุดด้วยกันก็คือจะมีประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ประตูระบายน้ำชุมชนสุขเกษมแล้วก็สถานีสูบน้ำคลองเปรมใต้นะครับก็พบว่ามันมีสีดำคล้ำอย่างเงี้ยแล้วก็มีฟองสีขาวนะครับจากการตรวจสอบไอ้ภาษาวิชาการเราไม่พูดถึงกันละกันเดี๋ยวสรุปให้ฟังง่ายๆ
1: คุ
0: ณฟังครับเขาบอกว่าเขาไปตรวจแล้วเนี่ยเขาบอกว่าน้ำเนี่ยมีออกซิเจนจำกัดนะครับอาจจะส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำเบื้องต้นก็คือว่าน่าจะเกิดมาจากน้ำท่วมขังแล้วมันขังจนเกิดการเน่าเสียนะฮะในพื้นที่
1: ใช่ค่ะ
0: ในเบื้องต้นว่าไงครับ
1: ค่ะในเบื้องต้นนะคะก็ขอความร่วมมือนะคะหลีกเลี่ยงการสัมผัสน้ำโดยตรงเนื่องจากอาจจะมีเชื้อโรคหากจำเป็นควรสวมถุงมือหรือว่ารองเท้าบูทค่ะงดทิ้งขยะหรือระบายน้ำเสียลงคลองนะคะเพื่อป้องกันคุณภาพน้ำเสื่อมโทรมนะคะทั้งนี้นะคะพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำเสียจากอุทกภัยเนี่ยก็สามารถที่จะโทรไปที่สายด่วนกรมควบคุมมลพิษ1650ได้ค่ะ
0: พี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีพื้นที่ใกล้เคียงตามที่เราได้พูดไปเมื่อสักครู่เรื่องของสถานการณ์น้ำเน่าน้ำเสียเนี่ยน
1: ะ
0: ที่เกิดฟองพูดคุยกันมาหน่อยได้ไหมคุณผู้ฟังครับว่าเป็นยังไงบ้างที่เพจอาร์มี่เรดิโอนะฮะเอาคุณโอ๊ตพิชิตชัยว่าไงเอ่ยเนี่ย
1: เขาบอกว่าวันนี้ผมก็อ่านในไลฟ์ช่องของผมไว้ด้วยเป็นข่าวจริงครับทุกคน
0: อ๋อเนี่ยนะ
1: ฮะ
0: เดี๋ยวเราติดตามกันในเรื่องนี้นะครับเพราะส่งผลกระทบเป็นอย่างหนักรัฐบาลโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็ไม่ได้นิ่งนอนใจแหละก
1: ็
0: มีการฟื้นฟูพื้นที่ต่างๆอย่างต่อเนื่องถ้าคุณจำได้เมื่อวานหรือเมื่อวานก่อนเนี่ยเรามีการนำเสนอไปแล้ว
1: ที่ของกรมวิทยาศาสตร์ทาง
0: กรมวิทยาศาสตร์อันนั้นก็เอา EM เข้าไปในพื้นที
1: ่
0: กระทบเหมือนกันนะครับแต่ก็ยังคงดูแลกันอยู่นะครับจากเรื่องน้ำไปที่ในเรื่องของชายแดนไทยกัมพูชากันบ้างยังมีเวลาอยู่นะครับเมื่อวานนี้กลาโหมมีการเดินหน้าลงพื้นที่ด้วย
1: ใช่ค่ะทางด้านของพลโทวรพจน์แก้ววิจิตรนะคะผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงกลาโหมพร้อมคณะลงพื้นที่ไปที่จังหวัดอุบลราชธานีค่ะไปติดตามความคืบหน้าการพัฒนาพื้นที่ความมั่นคงชายแดนไทยกัมพูชานะคะไม่ว่าจะเป็นด้านอุปโภคบริโภคระบบไฟฟ้าเส้นทางคมนาคมและระบบสื่อสารค่ะเพื่อที่จะเสริมความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจของกำลังพลโดยท่านก็เน้นย้ำเลยนะคะให้ทุกหน่วยงานเนี่ยบูรณาการการทำงานร่วมกันอยู่บนแผนที่เดียวกันเห็นภาพเดียวกันและเดินไปในทิศทางเดียวกันค่ะ
0: กับก่อนในช่วงเช้าเนี่ยท่านไปร่วมประชุมแล้วก็รับฟังการบรรยายสรุปแล้วก็ในเรื่องของการดำเนินการต่างๆนะครับที่ห้องประชุมโรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์จังหวัดอุบลราชธานีขณะที่ช่วงบ่ายเนี่ยนะฮะท่านเดินทางต่อไปที่ฐานปฏิบัติการเดิน500ที่อำเภอน้ำยืนก็คือที่อุบลนี่แหละ นะครับโดยในที่แห่งนั้นก็มีทางด้านของพลตรีบุญเสริมบุญบำรุงผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่6และผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารีให้การต้อนรับนะครับพร้อมกับมีการนำคณะเนี่ยบรรยายสรุปในสถานการณ์ต่างๆในพื้นที่นะครับไม่ว่าจะไปเรื่องของโครงสร้างพื้นที่จริงโดยหน่วยงานที่มีการบริการเกี่ยวข้องเขาทำอย่างไรกันบ้างนะครับซึ่งหลักๆก็มีในส่วนของกองกำลังสุรนารีหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกรมป่าไม้แล้วก็หน่วยงานด้านคมนาคมรวมถึงในส่วนของสำนักงานกสทช.ด้วยครับ
1: ค่ะก็มี4ด้านหลักนะคะที่จะต้องดำเนินการค่ะนั่นก็คือเรื่องของน้ำไหลน้ำดื่มนะคะไฟฟ้าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขาก็มีการรายงานนะคะว่าในขณะนี้เนี่ยยังมีโครงการสร้างเสริมความมั่นคงการจ่ายไฟในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี9แห่งดำเนินการแล้วเสร็จ 100% ค่ะสามารถจ่ายไฟได้แล้ว2แห่งนะคะที่ฐานปฏิบัติการเนิน500แล้วก็ฐานปฏิบัติการช่องอานม้าในส่วนของ7แห่งอยู่ระหว่างรอการยืนยันจากหน่วยงานด้านความมั่นคงค่ะ
0: ก่อนน้ำไหลไฟสว่างทางดีมีสัญญาณโทรศัพท์อันนี้ครอบคลุมเขาไปดำเนินการน
1: ะ
0: ใน4นโยบายนี้แล้วก็ในวันนี้นะครับ15ตุลาคมกองทัพเรือจะทำการซ้อมย่อยครั้งสุดท้ายของการจัดขบวนเรือพยุหยาตราทางชลมารคนะครับหลังจากนี้ก็จะมีการซ้อมใหญ่2ครั้งในช่วงปลายเดือนนะฮะ21ตุลาคมแล้วก็ครั้งที่2ของการซ้อมใหญ่จะอยู่ระหว่างจะอยู่ในวันที่28ตุลาคมก่อนจะมีพระราชพิธีจริงในวันศุกร์ที่6พฤศจิกายนชมได้ที่ไหนบ้างคุณสุภาพรครับ
1: สำหรับฝั่งทนนะคะบริเวณใต้สะพานพระราม

0: 8ด้านพระบรมราชานุสาวรีย์นะคะรัชกาลที่9ขออภัยค่ะรัชกาลที่8ในส่วนของฝั่งพระนครค่ะเน้นๆไปเลยนะคะที่ส่วนสันติชัยปราการข้างป้อมพระสุเมรุค่ะ
1: ครับก็สามารถที่จะรับชมกันได้นะครับตั้งแต่เวลา 15:00 นเป็นต้นไปความสง่างามนะครับความละเอียดอ่อนในพระราชพิธีนะครับเราได้เห็นกันอย่างแน่นอนแล้วก็เมื่อสักครู่ต้นรายการเนี่ยเราได้เปิดไปแล้วด้วย
0: ใช่ค่ะก็คือซ้อมวันนี้เนาะเมื่อต้นรายการที่ฉันพูดผิดไปนิดนึงว่าซ้อมเมื่อวาน
1: วันนี้นะ
0: ขออภัยด้วยนะคะ
1: วันนี้15ตุลาคม 15:00 น. บ่าย 3เป็นต้นไปนะครับไปรับชมกันได้นี่คือทั้งหมดนะครับของรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนเช้าวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับผมณัฐาจันทรังสี
0: ดิฉันสุภาพรแสนสุขค
1: ่ะทีมงานนะครับต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: ด้วยมือที่ถืออาวุธเพื่อพิทักษ์เขตขามคือมือที่อยู่กว่า
3: ที่นี่สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
4: คุณกำลังฟังคนลุกทุ่ง
5: Next It's Radio Presented by

0: จะรออยู่ตรงนี้แม่ดนตรีมันเท่เหลือเกินครับเพลงเก่าที่เอามาปัดฝุ่นใหม่ในสไตล์ดิสโก้หน่อยๆครับนี่คือเมื่อไหร่จะพอเพลงคุณหนูจากคุณแม่เดือนเพ็ญอำนวยพรจำได้ใช่ไหมน้องทศวิทย์เอามาทำใหม่นะครับในเวอร์ชันนี้แล้วก็ก่อนหน้านั้นมีชีวิตเมียเช่าด้วยนะครับจากพราวพัทราวดีแล้วก็มีน้องมีนกับเมษาเศร้าที่เริ่มต้นกันด้วย3เพลงนี้หลัง 7:30 ตอนรับทาง FM 103กลับมาแล้วเรียบร้อยครับนี่คือคนลุกทุ่ง Next
1: เชื่อมต่อความสุขกับคนลุกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลุกทุ่ง
0: เมื่อวานนี้มีหลายจุดนะครับที่ฝนตกนะมีทั้งตกหนักช่วงทิ้งๆบ่ายๆก็มีและตอนเย็นก็มีส่วนหนึ่งเหมือนกันแต่แถวๆสตูดิโอของเราเหมือนจะไม่ตกนะคือมันคลึ้มมามันแบบมันดำมาคุมากแต่ว่าไม่ตกดีแล้วดีแล้วไม่ตกก็ทนร้อนหน่อยหนึ่งดีกว่าตกแล้วก็ท้ายที่สุดคือน้ำท่วมนะครับแล้วก็สร้างความเสียหายใดๆนะครับกับชีวิตของเรากับทรัพย์สินกับคนรอบข้างนะครับเนาะเราก็ไม่อยากละน้ำก็ให้มันผ่านไปนะครับตอนนี้เราก็ทนร้อนหน่อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะเข้าสู่หน้าหนาวกันแล้วนะครับในช่วงของเดือนหน้าพฤศจิกายนแต่ก็ไม่รู้ว่าจะหนาวหนักหน่วงขนาดไหนนะครับแต่ว่าเมื่อวานนี้อ่านข่าวว่าแถวๆโซนภาคเหนือนะครับบนดอยเนี่ยก็จะมีเลขประมาณ10กว่าๆให้ได้เห็นแล้วด้วย
2: คนลุกทุ่งท็อป1010อันดับที่มีคะแนนจาก AirPlay และคำขอสูงที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดย Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดชนิดผง13ชนิดในซองเดียวดูแลสุขภาพความดันสูงเบาหวานคอเลสเตอรอลไขมันเลวสูงโทร02-857-5119 02-857-5119

0: ลิ้งฟังยิ่งม่วนจังเลยเพลงนี้ชอบเต้ยโศกให้โลกฟ้อนนะครับเข้ามาในชาติของเราอันดับที่7สัปดาห์ล่าสุดนี้นะครับจากเบี่ยงนฤมลเพลงนี้ตอนแรกฟังก็เฉยๆน้องก็มันหนุกๆดีแต่ยิ่งฟังมันยิ่งติดหูอ่ะชอบ
1: คนลุกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจาก AirPlay และคำขอสูงที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดย Mushroom Plusน้ำเผ็ดสกัดชนิดผง13ชนิดในซองเดียวดูแลสุขภาพความดันสูงเบาหวานคอเลสเตอรอลไขมันเลวสูงโทร02-857-5119 02-857-5119
0: Mushroom Plus นะครับดูแลสุขภาพของเราด้วยมวลรวมนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคที่เป็นโรคพื้นฐานนะครับที่มาพร้อมกับอายุความดันสูงคอเลสเตอรอลสูงไขมันสูงเบาหวานสูงน้ำตาลในเลือดเยอะๆนะครับทำยังไงดีนะเรามีตัวช่วยนะครับที่เป็นสูตรออร์แกนิกแท้ธรรมชาติ 100% หลายคนกินแล้วดีมากๆพี่ท็อปทานทุกวันเลยเชื่อมั้ยนะเพราะว่ามันมีอาการแบบ1ความดันเริ่มจะสูงนะครับแล้วก็เบาหวานเนี่ยไม่ค่อยมีแต่ว่าเป็นคนที่กินน้ำตาลกินน้ำอัดลมกินทุกสรรพสิ่งใดๆนะครับเหมือนกับทุกคนกินบางทีไปกินข้าวเสร็จอุ๊ยแต่ละฉันอยากกินติ่มแบบว่ากินของหวานหน่อยนึงก็กินสลงสลิ่มอะไรใดๆไปก็กินปกติแต่ว่าท้ายที่สุดเรามีตัวช่วยตัวนี้ไงนะส่วนใครที่เป็นเบาหวานแล้วทำยังไงดีนะเบาหวานไม่ลดสักทีนึงคุมอาหารแล้วน้ำตาลสะสมมันเป็นเรื่องที่ยากในการที่จะเอาลงนะครับแต่ว่าการกินซูเปอร์ฟู้ดซูเปอร์น้ำเห็ดนะครับน้ำเห็ดสกัด13อย่างนะครับเอามาชงกับน้ำอุ่นทานตอนบ่ายก็ได้หรือว่าทานก่อนนอนก็ได้ดีมากๆนะครับเห็ดชิตาเกะเห็ดหลินจือโสมถังเช่าเห็ดนางรมเห็ดหูหนูเห็ดยามาบูชิตาเกะแล้วก็เห็ดไมตะเกะรวมอยู่ในซองเดียวคุ้มค่านะครับก็เรียกว่า13ใน1เลย13อย่างรวมเป็นใน1เดียวไม่ต้องไปซื้อแบบว่าไอ้ถังเช่า1ซองเห็ดหลินจือ1ซองโสม1ซองอะไรเงี้ยอันนี้ไม่ต้องเขารวมมาแล้วเรียบร้อยนะครับเห็ด13อย่างนะครับในกล่องเดียวซองเดียวนะครับนะใน1กล่องเนี่ยเขามี10ซองทานได้10วันนะวันละซองแต่ว่าเราขายเป็นเซตนะครับให้คุณได้ทานเป็นครบเดือนเลยราคาเป็นแค่หลักร้อยเท่านั้นเองถูกมากๆแล้วก็คุ้มค่ามากๆกับการที่จะซื้อไปดูแลเรื่องคอเลสเตอรอลสูงความดันสูงเบาหวานน้ำตาลไม่ลดสักทีหนึ่งลองกินตัวนี้สัก1เดือนแล้วก็ไปวัดค่าความดันไปวัดน้ำตาลดูรับรองลงทุกคนจริงๆนะ02-857-5119ครับ02-857-5119ตัวนี้ดีมากๆแนะนำใครไม่เคยผิดหวังแล้วพูดอย่างเต็มปากเต็มคำทุกครั้งทุกเช้าว่ามันดีถ้าไม่ดีไม่กล้าพูดครับ
2: คุณกำลังฟังคนลุกทุ่ง
3: Next It's Radio Presented by
4: เปิดซองไทยเชฟเฟอร์ไรเข้มข้นจริงใจจะใช้ขย่าวจะคลุกจะโรยก็อร่อยถูกใจไปดีทั่วไทยชิคงขย่าวไทย
5: เสียงจากผู้ทานอัลบาโลนคอลลาเจนทานดีเห็นผลไว
6: ปวดแถวเอวเนี่ยนะแล้วก็ชาลงขาพอไปตรวจเนี่ยหมอบอกว่ากระดูกเราเริ่มเสื่อมพออายุเรามากหมุนผิดท่านั่งผิดท่างอผิดท่าเนี่ยมันก็จะทำให้หมอนรองกระดูกเคลื่อนแล้วก็ไปกดเส้นประสาทลุกเดินลุกนั่งลำบากลุกก็โอยนั่งก็โอยต้องมีอะไรประคองเวลาลุกเวลานั่งตอนนี้ก็มาได้ที่เสริมกระดูกนะครับพอกินไปแล้วก็ทำให้รู้สึกดีขึ้นอาการที่ปวดตรงบั้นเอวนี่แล้วชารู้สึกว่าดีขึ้นมากแหละทานมาเรื่อยๆตอนนี้เข้ากระปุกที่2แล้วครับ
5: อัลบาโลนคอลลาเจนนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดีเนเจอร์ไทป์2จากคอลลาเจนดูซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-5119 02-857-5119
7: ยุงแมลงสาบมดฉีดให้หงายท้องมาลองฉีดโดนตายเรียบกำจัดยุงแมลงสาบมดสิ้นซากสเปรย์กังฟูมีทั้งกลิ่นลาเวนเดอร์และตะไคร้มี

0: ูดตรงนะพวกยาไขมันยาความดันเนี่ยกินตายนะไม่ได้กินให้หายจากโรคนะยาไขมันอ่ะยาไขมันท่านกินกินไปเรื่อยๆอ่ะมันก็เหมือนกดไว้อ่ะเราคิดว่ากินยาแล้วแม่งยิ่งไปใหญ่เลยความดันเนี้ยแทนที่จะสูงท่านกดมันไว้แต่หัวใจกับหลอดเลือดท่านยังแม่งแข็งอยู่ไงหลอดเลือดแข็งความดันมันเลยสูงไงเพราะฉะนั้นหลอดเลือดท่านแม่งก็ยังแข็งเหมือนเดิมอ่ะแต่ว่าท่านเอากินยากดมันไว้อ่ะสักวันนึงมันก็ต้องพังมันก็ดื้อยาไปเรื่อยไงมันแก้ที่ปลายเหตุไงมันก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุดูแลสุขภาพนี่เค้าเรียกแก้ที่ธรรมชาติ
1: อย่าทานยาเพื่อแก้ปัญหาที่ปลายเหตุลดความดันไขมันในเลือดคอเลสเตอรอลด้วยMushroom Plus น้ำเห็ดสกัดเข้มข้น13สายพันธุ์ชนิดผงชงละลายกับน้ำอุ่นและน้ำร้อนทานก่อนนอนวันละ1ซองออร์แกนิกธรรมชาติ 100% ความดันคอเลสเตอรอลไขมันเลวลดลงนอนหลับสนิทมากขึ้นสั่งเลยรับโปรพิเศษ3กล่องโทร02-857-5119 02-857-5119
2: เชื่อมต่อความสุขกับคนลูกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลูกทุ่งคนลูกทุ่ง
3: Next Sound Check
4: Sound Check

0: การทำงานร่วมกันของสองเพื่อนซีนะครับเพลงนี้เลยครับเพลงใหม่ล่าสุดของลำเพลินและก็ทีเล็กพี่นราคันธปราแต่ชิงใหม่ถึงกับส่งข้อความมาเลยนะครับบอกว่าอุ้ยเจ็บจี๊ดโดนใจอย่างแรงนะมีมะใครที่แบบว่าไปคบเขาแล้วคบซ้อนแล้วก็ท้ายที่สุดคือแอบเป็นของลับๆของอีกคนหนึ่งโดยที่เขาไม่ได้เปิดตัวว่าก็เป็นอะไรกัน
1: คนลูกทุ่ง next sound check sound check sound check
0: ชื่อเพลงว่าเขาแค่มาเปิดโตนะครับสำหรับซิงเกิลใหม่ล่าสุดนี้ถ้าเกิดฟังแล้วชอบขอได้เลย

็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะมีข่าวเด่นประเด็นที่น่าสนใจประจำวันนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเด็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: จังหวะชีวิตมีขึ้นมีลงมีคล่องมีสะดุดโอ๊ยหัวใจก็เช่นกันใจสั่นแน่นหน้าอกเหมือนจะวูบบ่อยๆอาจเป็นสัญญาณของโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะรักษาหัวใจเต้นผิดจังหวะ AF ที่โรงพยาบาลรามคำแหงด้วยเทคโนโลยี PFA จี้ตรงจุดลดเสี่ยงเนื้อเยื่อข้างเคียงใช้เวลาสั้นศูนย์หัวใจเต้นผิดจังหวะโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
5: นี่คือโปรผ่อนมหาชน
6: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
5: โปรผ่อนที่ทุกคนรัก
6: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
5: โปรผ่อนอมตะที่ยืนหนึ่งมายาวนานของ

0: ธันวาคมนี้รีบมา
1: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
0: ที่ B-Quick สอบถามโทร1153
1: เติมที่เพื่อรถ300เพื่อคุณ
2: จัดบุฟเฟ่ต์จนอึดอัดแน่นท้องบรรเทาอาการจุกเสียดแน่นท้องจากอาหารไม่ย่อยด้วยแก๊สซีมแก๊สซีมย่อยได้ทั้งแป้งโปรตีนและไขมันแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มมีจำหน่ายที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
3: เม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
4: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
5: สนับสนุนโดย
6: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
7: การประชุมประจำปี IMF World Bank วันนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการธนาคารของโลกด้านตำรวจจราจรขอปรับการจราจรรอบศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดยปิดการจราจรถนนรัชดาภิเษกทั้งสองฝั่งตั้งแต่บริเวณแยกอโศกมนตรีถึงแยกพระราม4ขณะที่นายกรัฐมนตรีเปิดทำเนียบรัฐบาลต้อนรับประธานาธิบดีแห่งสมาพันธรัฐสวิตและติดตามพร้อมกับหลายประเด็นที่น่าสนใจวันนี้กับคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสค่ะ
8: วันนี้นายกรัฐมนตรีเปิดทำเนียบรัฐบาลต้อนรับประธานาธิบดีแห่งสมาพันธรัฐสวิตและภริยาในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลส่วนกำหนดการประชุมประจำปี IMF World Bank วันนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการของธนาคารโลกและเวทีหารือที่มีนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเข้าร่วมเสวนานอกจากนี้จะมีกลุ่มเครือข่ายประชาชนต่อต้านธนาคารโลกและ IMF นัดรวมตัวชุมนุมใหญ่บริเวณแยกศิลปากรตั้งแต่เวลา 8:00 นก่อนเคลื่อนขบวนไปยังศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์และปักหลักค้างคืนเพื่อจัดกิจกรรมสะท้อนผลกระทบจากนโยบายเศรษฐกิจของ IMF และ World Bank วันนี้ปรับการจราจรรอบศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดยปิดการจราจรถนนรัชดาภิเษกทั้ง2ฝั่งตั้งแต่บริเวณแยกอโศกมนตรีถึงแยกพระราม4ส่วนบริการขนส่งสาธารณะรถไฟฟ้า MRT สถานีศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ยังคงเปิดให้บริการตามปกติเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและผู้เข้าร่วมงาน 13:30 นปลัดกระทรวงยุติธรรมพร้อมด้วยผู้อำนวยการกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศของ DSI ร่วมกันแถลงข่าวเกี่ยวกับปฏิบัติการ Black Research รวบพนักงานโรงแรมแอบอ้างทำวิจัยเพศวิถีหลอกเพื่อนมัธยมส่งภาพลามกพบหลักฐานเชื่อมโยงชื่ออาจารย์มหาวิทยาลัยบันทึกกิจกรรมทางเพศเร่งขยายผลช่วยเหลือผู้เสียหายการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมอบส่วนลดบัตรโดยสารเครื่องบินเส้นทางภายในประเทศทุกเส้นทาง500บาทต่อ1หมายเลขการจองเพื่อเป็นการสนับสนุนในการเที่ยวไทยสำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ซื้อบัตรโดยสารเส้นทางภายในประเทศไม่ต้องลงทะเบียนรับสิทธิ์และใช้สิทธิ์ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งจนกว่าสิทธิ์จะหมดจองได้ตั้งแต่วันนี้ถึง15ธันวาคมเงื่อนไขเป็นไปตามที่แต่ละสายการบินกำหนดและโปรดตรวจสอบรายละเอียดก่อนการจองอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซีมิลันเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวแล้ววันนี้เป็นวันแรกถึง15พฤษภาคมปี2570ยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
9: งดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะช่วยรักษาสังคมให้น่าอยู่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
7: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา9:00 นธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
10: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก

0: คุณกำลังฟังคนลุกทุ่ง
1: Next It's Radio
2: Presented by
3: เชอร์เอม25ปีคู่คนไทยเสน่ห์ไทยติดใจติดมือ

ฟังทีไรก็เพราะเนื้อเพลงนี้นะครับข้ามการเวลามาถึงตรงจุดนี้ด้วยเหมือนกันนี่คือชัยโยธนวัฒน์นะครับกับลมความคิดถึงนะครับเริ่มต้นในชั่วโมงใหม่ส่วนก่อนหน้าเราได้ทิ้งท้ายเอาไว้ด้วยร้องแล้วร้องอีกนะครับกับกุ้งสุทธิราชวงศ์เทวันที่มาพร้อมกับซิงเกิลใหม่ล่าสุดก็คือตัวร้ายในเรื่องเล่านะครับที่ใครที่ฟังผ่านแอปพลิเคชันเมื่อกี้นี้นะครับรวมทั้งเพลงห่วงด้วยก็ร้องแบบดับเบิลแบบนี้ถูกต้องที่สุดนะครับแสดงความยินดีนะครับกับคุณนกชลิดานะครับป้าแป๋วกาแฟสดพี่สุรัตนานะครับมีพี่จิ๋มบังซุปพี่จินปอเปียป้าตุ๋ยพรกมลพี่รุจิราพี่อ้วนนะครับพี่จุกด้วยนะครับยินดีทั้งหมดทั้งมวลนี้เอาชื่อใส่ไว้ในกล่องเรียบร้อยแล้วที่ตอบมาได้ทันว่าเป็นกุ้งสุทธิราชวงศ์เทวันนะครับหรือจะตอบไปแค่กุ้งอย่างเดียวก็ได้นะครับก็ถือว่าได้เหมือนกันนะครับนะก็เป็นอีกหนึ่งสองไม่ใช่เป็นหนึ่งสิเป็นสองเพลงที่คุณขอมาในเช้าวันนี้ด้วยนะครับเช้าวันนี้มีการประกาศให้หลีกเลี่ยงเส้นทางถนนรัชดาพิเศษช่วงแยกอโศกพระราม4นะครับ2วันคือ15ถึง16ตุลาคมนะครับเพราะว่ามีการประชุม World Bank นะครับหรือว่าประชุม IMF นะครับตามที่เราได้ทราบกันดีอยู่แล้วนะครับล่าสุดวันนี้นะครับก็จะมีการปิดถนนอโศกมนตรีนะครับจุดตัดบริเวณถนนสุขุมวิทจนไปถึงบริเวณแยกพระราม4นะครับ2วันเต็มๆ15แล้วก็16นะครับดังนั้นใครที่ผ่านไปเส้นนี้นะหลีกเลี่ยงเส้นหลักๆก็คือจะมีทั้งถนนพระราม4ถนนสุขุมวิทถนนวิทยุแล้วก็ถนนสารสินด้วยนะครับซึ่งจะกระทบกันทั้งหมดเลยนะครับอย่างที่บอกว่าบางที่เขาก็ work from home นะครับแล้วก็ไม่มาทำงานกันนะครับทำงานอยู่ที่บ้านเพราะว่าเขาก็มีการสั่งให้หยุดนะครับโดยเฉพาะเรื่องของราชการส่วนใครที่อาจจะต้องเดินทางไปจริงๆแนะนำให้ใช้รถไฟฟ้า BTS หรือว่า MRT จะสะดวกกว่านะจ๊ะ

ก็เจอแล้วแต่ไม่กล้าพูดใช่ไหมไม่รู้จะเริ่มยังไงหรือบางทีกลัวพูดไปแล้วสูญเสียความสัมพันธ์แบบเดิมๆกลายเป็นคนห่างเหินไปก็มีเหมือนกันครับคนใช้ที่ใกล้กันอันดับหนึ่งวันนี้ในชาร์ตของเราโดยพี่เสถียรเดี๋ยววันจันทร์หน้านะครับพี่เสถียรจะเดินทางมาขอบคุณแฟนๆด้วยตัวเองที่กลุ่มทุ่งสตูดิโอนะครับที่เพลงนี้ขึ้นอันดับหนึ่ง

ช่วงนี้ยุงก็เยอะแมลงสาบก็มีมากมีทั้งมดยุงแมลงสาบกวนใจเหลือเกินนะครับนี่เลยครับก็ต้องใช้ตัวช่วยอย่างกังฟูนะครับเป็นผู้พิทักษ์บ้านจากแมลงตัวร้ายนะครับกังฟูสเปรย์นะครับเป็นสเปรย์กำจัดแมลงน้องใหม่นะครับที่มีพลังฉีดที่รุนแรงนะช่วยป้องกันได้ทั้งแมลงบินแมลงคลานแล้วก็ออกฤทธิ์ต่อเนื่องยาวนานถึง4สัปดาห์เลยทีเดียวนะครับมี2กลิ่นให้เลือกทั้งกลิ่นลาเวนเดอร์และกลิ่นตะไคร้หอมสบายไม่ฉุนจมูกด้วยนะครับกังฟูนะครับฉีดได้เลยใช้ได้เลยดีมากบ้านพี่ท็อปเนี่ยซื้อติดเอาไว้อยู่ที่บ้านเลยนะเพราะว่าหอมนะแล้วก็ไม่มีกลิ่นฉุนด้วยอันนี้ดีมากๆนะครับแล้วก็ฉีดทีเดียวเนี่ยออกฤทธิ์ได้ยาวนานถึง4สัปดาห์นอกเหนือจากนั้นแล้วนะครับยังมียาจุดกันยุงนะครับยาจุดกันยุงที่เป็นขดๆๆๆเนี่ยนะเขามียาจุดกันยุงกังฟูจำหน่ายด้วยก็เป็นอีกแบบนึงเผื่อว่าใครไม่ชอบฉีดก็แบบจุดอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าการจุดเนี่ยสมมติว่าเรามีหน้าบ้านที่กินหมูกระทะหรือว่าร้านที่จะต้องแบบมีแขกอะไรเงี้ยอย่างร้านท็อปพระสุภัทรอย่างเงี้ยก็ต้องมียาจุดกันยุงแบบนี้นะครับจุดเอาไว้ไล่ยุงให้กับคนที่ไปกินส้มตงส้มตำตอนดึกๆด้วยใช่ไหมดีมากๆครับจุดไล่ยุงได้นานถึง8ชั่วโมงมีทั้งสูตรปกติและก็สูตรควันน้อยตอบโจทย์ในทุกบ้าน

จากสถานีน้ำตาสู่ตัวให้ขึ้นฮอดครับเอวีรูมดับเบิลร้องสองเพลงเลยทีเดียวนะครับแต่มีคนเผลอเยอะเลยโจทย์ข้อนี้เพราะว่ามันคอนติเนียต่อกันแบบว่าเหมือนกับเพลงเดียวกันเลยแต่จริงๆมันมาจากสองเพลงเนาะนะครับและก็มีคนทันด้วยกับโจทย์ข้อนี้ร้องแล้วร้องอีกครับน้องนกชาลิดาเร็วที่สุดเลยทีเดียวนะครับพี่จินป๊อปเปียพี่สุรัตนาป้าตุ๋ยพรกมล นะครับพี่รุจิราบางซุปแล้วก็พี่หนุพินเอาชื่อใส่ไว้ในกล่องเรียบร้อยทุกคนยอมใจในความไวจริงๆนะอุตส่าห์เอาเพลงที่มันแบบต่อกันเนียนๆมาต่อกันแล้วยังอุตส่าห์จับทางได้นะครับเก่งมากๆครับ

คนลุกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจาก Airplay และคำขอมากที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดย Abalone Collagen แก้ปัญหาข้อข่าวเสื่อมสูตรใหม่สนใจโทร02-857-5119 02-857-5119

0: เพชรคทาวุฒินะครับกับเพลงเพราะของเขานี่คือตำแหน่งพระรองครับวันนี้มีคนขอเพลงนี้มาด้วยนะครับใจตรงกันหลายคนเหมือนกันเพลงในชาร์ตของเราอันดับที่6เข้าใหม่สัปดาห์แรกนะครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้ลุ้นกันครับว่าเพลงนี้จะขยับขึ้นไปสู่ท็อป5หรือไม
1: ่คนลุกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจากแอร์เพลงและคำขอมากที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดยอัลเบโลนคอลลาเจนแก้ปัญหาข้อเข่าเสื่อมสูตรใหม่สนใจโทร02-857-5119 02-857-5119
0: อัลเบโลนคอลลาเจนนะครับดูแลเรื่องข้อเข่าของเราได้เป็นอย่างดีนะใครที่มีปัญหาเรื่องข้อเข่าข้อติดข้อฝืดนิ้วล็อกหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทอย่าปล่อยให้ทรมานนะครับหมอนรองกระดูกทับเส้นเนี่ยนะต้องไปผ่าตรงผ่าตัดแล้วก็ทรมานกับการใช้ชีวิตนั่งนานไปก็ปวดนะครับนะหรือว่าบางทีเราต้องนั่งรถนานรถติดหูปวดลงขานั่งทำงานนั่งขายของนั่งก็แล้วยืนก็แล้วปวดทรมานเลิกเลยเลิกเลยเลิกเจ็บปวดทรมานตัวเองทำไมนี่เลยกินตัวนี้นะครับกินแล้วเขาดีแล้วก็หายอาการเจ็บปวดต่างๆนะครับพี่ท็อปก็มีเพื่อนที่เนี่ยหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทก็ไม่เชื่อแล้วก็แหมแกก็ขายของแกไปกะโหลกกะลาหมาแมวอะไรอย่างงี้มันก็ไม่เชื่อนะจนเวลาผ่านไปร่วมปีไปเจอมาอีกทีนึงผ่าตัดไป2รอบแล้วก็ยังไม่หายฉันก็เลยบอกแกเอางี้ฉันไม่ขายแกฉันซื้อให้แกกินเลยนี่นะครับเอาคอลลาเจนไปฟาดหน้าหลังจากนั้นมันก็กินปรากฏว่าเฮ้ยกินกระป๋องแรกหายแบบดีขึ้นแกบอกเฮ้ยไม่ปวดแล้วแล้วก็ไม่ทรมานกับอาการปวดร้าวตรงขาด้วยนี่นะครับล่ะหลังจากนั้นก็สั่งซื้อกันไปเองก็แล้วกันนะเพราะฉันก็คือฉันก็บอกแล้วว่าของเขาดีแล้วราคามันแค่หลักร้อยนะไม่ได้แบบว่าเหนือบ่ากว่าแรงเลยแล้วก็แบบอันนี้ก็ไม่ได้เป็นคนแบบสิ้นไร้ไม้ตอกนะอันนี้ก็แบบว่าขับ BM Series 7นะจ๊ะบ้านหลังละ20ล้านอีบ้าแต่ซื้ออีอัลเบโลนคอลลาเจนหลักร้อยไม่ได้ก็ไม่เชื่อไงแต่คือบอกไม่ได้มีปัญหาเรื่องการซื้อไม่ได้มีปัญหาเรื่องการไม่มีเงินแต่ไม่เชื่อแต่ฉันก็เลยว่าโอเคฉันซื้อให้แกกินอีกแค่นี้เองฉันซื้อให้เพื่อนกินได้ไม่เป็นไรซื้อแล้วกินดีทุกวันนี้เดินปล่อเลยทำงานดีนู่นนี่นั่นขับลงขับรถเองนู่นนี่อะไรอย่างนี้นะนี่แหละบางทีมีเงินแต่เขาเรียกว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับเงินนะมันเกี่ยวกับความแบบเชื่อไม่เชื่อแต่การตลาดก็ไม่เชื่อฉันก็เลยซื้อให้กินฟรีไงก็เลยลองกินดูปรากฏว่าไงนะจ๊ะตอนนี้กินยาวมานะครับ6เดือนแล้วก็บอกว่ากินดีมากเพื่อนบอกชอบใจมากทุกวันนี้นะฉันเลยบอกว่าฉันไม่ขออะไรมากฉันขอBM คันหนึ่งเป็นการตอบแทน เป็นเพื่อนดีเป็นสีกับตัวเองแบบนี้นี่เองนะอ่ะก็นี่แหละเล่าสู่กันฟังเรื่องราวของใกล้ตัวนะครับที่ทานอัลเบโลนคอลลาเจนแล้วดีแบบนี้นี่เองนะครับโทรสั่งซื้อเลยครับที่เบอร์นี้02-857-5119 02-857-5119โทรตอนนี้เลยครับ
1: คุณกำลังฟังคนลุกทุ่ง
2: Next It's RadioPresented by
3: เชอเอม25ปีคู่คนไทยเสน่ห์ไทยติดใจติด

0: อม
1: ลูกพ่อมากินข้าวได้แล้วนะ
2: นี่แหละเวลาความสุขของครอบครัวเรา
3: ข้าวตรานกกระเรียนข้าวหอมมะลิเมล็ดยาวเรียวหอมนุ่มอร่อยทานได้กับทุกเมนูเพราะเราคัดสรรข้าวคุณภาพดีหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ LINE Official @qdaily และเพจข้าวตรานกกระเรียนข้าวตรานกกระเรียนอร่อยประหยัดคุ้มราคา
4: พวกยาไขมันยาความดันเนี่ยกินกับอายนะไม่ได้กินให้หายจากโรคนะยาไขมันอ่ะยาไขมันท่านกินไปเรื่อยๆอ่ะมันก็เหมือนกดไว้อ่ะเราคิดว่ากินยาแล้วแม่งยิ่งไปใหญ่เลยความดันเนี้ยแทนที่จะสูงท่านกดมันไว้แต่หัวใจกับหลอดเลือดท่านยังแม่งแข็งอยู่ไงหลอดเลือดแข็งความดันมันเลยสูงไงเพราะฉะนั้นหลอดเลือดท่านแม่งก็ยังแข็งเหมือนเดิมอ่ะแต่ว่าท่านเอากินยากดมันไว้อ่ะสักวันนึงมันก็ต้องพังมันก็ดื้อยาไปเรื่อยไงมันแก้ที่ปลายเหตุไงมันก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุดูแลสุขภาพนี่เค้าเรียกแก้ที่ธรรมชาติ
5: อย่าทานยาเพื่อแก้ปัญหาที่ปลายเหตุลดความดันไขมันในเลือดคอเลสเตอรอลด้วยMushroom Plus น้ำเห็ดสกัดเข้มข้น13สายพันธุ์ชนิดผงชงละลายกับน้ำอุ่นและน้ำร้อนทานก่อนนอนวันละ1ซองออร์แกนิกธรรมชาติ 100% ความดันคอเลสเตอรอลไขมันเลวลดลงนอนหลับสนิทมากขึ้นสั่งเลยรับโปรพิเศษ3กล่องโทร02-857-5119 02-857-5119
6: เชื่อมต่อความสุขกับคนลูกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลูกทุ่ง
7: Next
6: Sound Check

0: ลงตัวสุดๆนะครับด้วยเสียงร้องของทั้งคู่เลยจริงๆนะครับเพลงนี้ชอบเนาะมันดูชิลดูเบาๆยังไงก็ไม่รู้แล้วก็ส่งพลังกับความหมายของเพลงนี้ด้วยนะครับเธอไหวฉันก็ไหวก้านตองแล้วก็เหล็กราชเมฆครับก็ฟีดกันในเพลงนี
1: ้คนลุกทุ่ง
2: Next Sound Check
0: Sound Checkเดี๋ยวชั่วโมงหน้านะครับมาอยู่กันเมามอยกันเหมือนเดิมกับท็อปกี้ขยี้ข่าวนะครับวันนี้มีอัปเดตหลายข่าวมาให้ได้ทราบกันด้วยนะครับแล้วก็เมามอยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียก็คือ YouTube เปิดกล้องคุยกันแล้วก็คอมเมนต์ใต้ YouTube ได้เลย

0: สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะนายกรัฐมนตรีเปิดทำเนียบเลี้ยงรับรองอาหารค่ำรัฐมนตรีคลังผู้ว่าการธนาคารกลางที่เข้าร่วมประชุม IMF World Bank สักครู่มาติดตามค่ะ
3: สนับสนุนโดย
4: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
5: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warmเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไฮรีเซล S S S

0: จากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: จัดบุฟเฟ่จนอึดอัดแน่นท้องบรรเทาอาการจุกเสียดแน่นท้องจากอาหารไม่ย่อยด้วยแก๊สซีมย่อยได้ทั้งแป้งโปรตีนและไขมันแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มมีจำหน่ายที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไปเม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
3: สนับสนุนโดย
4: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
5: นายกรัฐมนตรีเปิดทำเนียบเลี้ยงรับรองอาหารค่ำรัฐมนตรีคลังผู้ว่าการธนาคารกลางที่เข้าร่วมการประชุม IMF World Bank เนเน่รอยัลขึ้นร้องเพลงโซโลกีตาร์สร้างความประทับใจให้กับผู้เข้าร่วมงานคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานค่ะ
6: เมื่อค่ำวันนี้ที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลในอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงต้อนรับเนื่องในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกหรือ IMF World Bank โดยงานเลี้ยงครั้งนี้ได้ถ่ายทอดความเป็นไทยผ่านอาหารที่มีการสาธิตการทำขนมไทยข้าวเกรียบปากหม้อและเมนูอาหารที่ยังคงเอกลักษณ์ไทยผสมผสานเข้ากับความเป็นสากลการแสดงหุ่นละครเล็กโจงหลุยการแสดงศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยถ่ายทอดซอฟต์พาวเวอร์ของไทยนายกรัฐมนตรีขอให้แขกผู้มีเกียรติได้มีช่วงเวลาแห่งความสุขและน่าประทับใจกับการท่องเที่ยวในกรุงเทพพร้อมสัมผัสกับความอบอุ่นของคนไทยตลอดจนประสบความสำเร็จในการหารือในห้วงการประชุมในขณะที่เนเน่รอยัลหรือรัติการอัมลอยศิลปินล็อกสาวชาวไทยวัย16ปีผู้ชนะเลิศการแข่งขันอเมริกาก็อตทาเลนต์2026ขึ้นเวทีแสดงดนตรีในงานเลี้ยงโดยร้องเพลงซอมบี้และเพลงสมซานสร้างความประทับใจให้กับผู้ร่วมงานรวมทั้งนายกรัฐมนตรีที่ตบมือตามจังหวะเพลงยิ้มแย้มตลอดเวลายศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
5: พลตำรวจตรีวรวิทย์ยานจินดารองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยถึงปฏิบัติการด้านการจราจรในปีงบประมาณ2570โดยเป้าหมายสำคัญคือการสร้างวินัยจราจรเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนตามนโยบายหลักของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติโดยได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรจะต้องไม่ปิดบังใบหน้าไม่สวมหมวกโม่งปิดคลุมใบหน้าขณะที่ปฏิบัติหน้าที่หรือพูดคุยกับพี่น้องประชาชนห้ามเรียกตรวจแบบสุ่มจับการปฏิบัติงานทุกขั้นตอนจะต้องสุภาพมีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้เพื่อมุ่งคุ้มครองความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอย่างแท้จริงช่วงหน้าต่างโลกไปติดตามกับคุณอัญชลีศิลปชัยค่ะ
7: กองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามอิหร่านระบุว่าเรือบรรทุกสินค้าลำหนึ่งจมลงหลังจากแล่นไปชนกับทุ่นระเบิดใต้น้ำบริเวณช่องแคบฮอร์มูสและว่าเรือลำดังกล่าวซึ่งบรรทุกตู้สินค้า 2,500 ตู้แล่นอยู่ในเส้นทางที่อิหร่านระบุว่าผิดกฎหมายและเป็นอันตรายด้านกองทัพสหรัฐเผยว่าได้ทำลายเรือใบแบบดั้งเดิมของอาหรับที่มีความเชื่อมโยงกับอิหร่านในอ่าวโอมานหลังต้องสงสัยว่าเรือลำดังกล่าวกำลังสอดแนมและระบุเป้าหมายเรือรบของกองทัพเรือสหรัฐที่ปฏิบัติการอยู่ในอ่าวโอมานซึ่งอิหร่านมักใช้เรือในลักษณะนี้เพื่อช่วยชี้เป้าในการโจมตีทางทะเลส่วนรัฐมนตรีกลาโหมอิสราเอลได้ออกมาเตือนว่าอิหร่านและกองกำลังติดอาวุธที่อิหร่านให้การสนับสนุนในภูมิภาคอาจพยายามก่อเหตุโจมตีอิสราเอลก่อนการเลือกตั้งในวันที่27ตุลาคมนี้เพื่อแทรกแซงผลเลือกตั้งและสร้างความปั่นป่วนต่อการเมืองอิสราเอลปิดท้ายที่ทางการยูเครนออกมากล่าวหาสหรัฐว่ากำลังช่วยเหลือรัสเซียทางอ้อมหลังจากสหรัฐล้มเหลวในการส่งสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าเกี่ยวกับการโจมตีด้วยขีปนาวุธที่พุ่งเป้าโจมตีดินแดนของยูเครนอัญชลีศิลปะชัยรายงาน
8: การให้อภัยจะทำให้จิตใจปราศจากความกังวลสังคมร่มเย็น
5: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10 นาฬิกาธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
9: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก

0: คุณกำลังฟังคนลุกทุ่ง
1: Next It's Radio
2: Presented by
3: Avalon Collagen แก้ปัญหาข้อเข่าเสื่อม Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดชนิดผงลดความดันเบาหวานไขมันเลวโทร 02-857-5119

0: ฮะ
1: ใคร
0: แล้วใครเนี่ย
1: จำไม่ได้แล้วไงเดี๋ยวรุ่งสุริยา
0: อ๋อลุงนะ
1: เออเอ้าแล้วพี่จะขาย
0: จำไม่ได้ก็เนี่ย
1: เอ้า
0: ทศพลเม็ดมะม่วงหิมพานต์ฮะ
1: ขอจานนึงใช่ที่ไหนแล้ว
0: เรื่องของเพลงเขา
1: ก็ใช่เถอะ
0: ถามมันอยู่ในเอก
1: เอายาวไปเที่ยว
0: เอ้า

0: ท็อปกี้ขยี้ข่าว
1: สนับสนุนโดยข้าวตรานกกระเรียนอร่อยประหยัดคุ้มราคาสนใจโทร0895279933
2: สนับสนุนโดยไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะหาซื้อได้แล้วที่ไทยเชฟออนไลน์ Shopee Lazada และร้านจำหน่ายอุปกรณ์เบเกอรี่ทั่วไปสนับสนุนโดย

0: ทักทายสวัสดีผู้ฟังทุกท่านครับพฤหัสบดีที่15ตุลาคม2569กลับมาเจอกันในช่วงเวลาของท็อปกี้ขยี้ข่าวสวัสดีพี่ท็อปด้วยนะครับ
1: สวัสดีค่ะ มาแล้วฮะสำหรับในช่วงสายๆนะฮะหลังจากที่ตอนเช้าเราก็ได้ฟังเพลงเพลิดเพลินอุราไปใดๆ
0: ตีห้าเมื่อวานนี่ตกลงตกมาฝน
1: ยามบอกตก
2: ครับ
1: แต่ถ้าบ้านฉัน
0: ไม่ตกเลย
1: ไม่ตกเน
0: า
1: ะ
0: บ้านหนูก็ไม่ตกถ้าตกก็เป็นแบบละอองแบบฝอยๆอ่ะ
1: แถวนี
0: ้ตกก็ไม่ตกอ่ะ
1: เขาบอกเขาลดน้ำต้นไม้หรือเปล่าเดี๋ยวแกก็มองตรงนี้ลงมาเป็นฝน
0: คือแปลกใจมากเมื่อวานนี้เนี่ยโอ้โห
1: แต่ได้ว่าจะตกหนักใช่ไหม
0: สุพรรณบุรีอ่างทองอะไรพระประแดงก็มาไปจนถึงลาดพร้าว101ก็ตกน
1: ะ
0: ที่เห็นมีคุณผู้ฟังเราส่งข้อความมาบอกกันไอตอนแรกเลยอ่ะเมื่อวานนี้ก็ครึ้มตลอด
1: ใช
0: ่แล้วช่วงเย็นๆก็ดูครึ้มมากๆเลยด้วยแต่สุดท้ายตรงบ้านผมนี่ตรงรถถนนก็ไม่ตก
1: แต่ต่างชาติเหมือนจะตกแหละแต่มีฝอยๆมาหน่อยนึงแล้วก็หายไป
0: เหมือนกันถ้าเกิดว่าไอ้ฝอยๆนับก็ถือว่าตกแต่ถ้าไอ้ฝอยๆไม่นับก็ถือว่าไม่ได้ตกอะไรถนนยังไม่ทันได้แฉะ
1: ฉันยังขี่จักรยานไปซื้อข้าวต้มหน้าบ้านได้เลย
0: ข้าวต้มเลยเหรอ
1: ซื้อข้าวต้มมีร้านข้าวต้มเปล่า
0: อ๋อตกใจซื้อข้าวต้มเปล่าทำไม
1: ร้านข้าวต้มปลาเมื่อวาน
0: ก็แปลว่าแถวนี้รอดไป
1: จะขี่จักรยานไปสวยๆไป
0: โอ้โหจะล้างรถก็เลยไม่ได้ล้างเลยด้วยนะครับ
1: นะฮะอ่ะนะครับมาทักทายกันหน่อยนึงนะฮะบนแพลตฟอร์ม YouTubeคนลูกทุ่งตอนนี้ที่กำลังไลฟ์สดอยู่จะว่ามีใครเป็นใครกันบ้าง
0: เข้ามากันได้เลยนะครับในทุกๆช่องทางของพวกเราเลยนะครับชาวด้อมคนลูกทุ่งนะฮะ
1: ต้องไม่บอกว่าทุกช่องทางมาเฉพาะช่อง YouTube ก่อนตอนนี้
0: ใช่
1: บางคนบอกว่ามาช่องทางไปเปิดแอป
0: โอ้ยหมอให้มาหมายถึงว่าไอ้ทุกช่องทางอ่ะให้มาทางนี้ทางเดียว
1: อ๋อนะใครฟังอยู่โลกไหนได้อะไรได้ให้มา YouTube ก่อน
0: นะฮะหรือแอปพลิเคชันนะถ้าเกิดว่าอยากเข้ามาแล้วก็ทักทายบางคนถามไงทำไมก็ส่งข้อความมาไม่มีใคร
1: ตรงไหนอะไรไง
0: ก็มันอยู่ใน YouTube บางคนส่งมาทาง LINE @djkltfm บางคนส่งเข้าไปใน LINE ด้อมต่างๆไม่มีใครตอบ
1: ไม่ใคร
0: บอกเลยว่าไม่ตอบมาตอบที่ YouTube นี่หมดเลยนะครับ
1: จบรายการไปก็ไม่ไปตอบนะ
0: ใช่แล้วครับปกติทั่วไป
1: ปกติก็ไม่ตอบส่งมาถึง3ทุ่มก็ไม่ตอบไม่มีใครตอบ
0: มีแล้วนอกเหนือยังมีตอบบ้างนะฮะอ่ะเข้ามาก่อนเลยด้วยนะครับท่านแรกของเรานะครับใน YouTube วันนี้พี่นาท่าข้ามนะครับมาแล้วเลยด้วยนะฮะสวัสดีพี่ท็อปและน้องกี้ขยี้ข่าวนะฮะมาทักทายกันนะจ๊ะ
1: จ้าพี่จิมปอเปียสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีด้วยนะครับพี่หมวยณภัทรตาก็มาแล้วแล้วก็แชร์ให้แล้วด้วยนะครับขอบคุณมากๆน่ารักมากๆเลยด้วยนะครับ
1: ตามต่อมาด้วยพี่นุชราช11นะฮะ
0: สวัสดีทั้ง2ท่านแล้วครับจากพี่นุชราช11นะครับผมนะพี่สุรัตนาก็มาแล้วสวัสดีพี่ท็อปแล้วก็น้องกี้มาแชร์ให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะ
1: พี่นุชนี่เอาเตาแก๊สไปต่อใช้หรือยัง
0: แบกเตาแก๊สข้ามจังหวัดเลยนะครับไปเพชรบุรีมาสมุทรสงครามสมุทรสาครค่อยเอามาใช้ที่บางแคกรุงเทพ
1: ฮะเป็นไงบ้าง
0: อยากจะรู้เหมือนกันว่าใช้แล้วเป็นยังไงบ้างนะแล้วก็ยังมีจากป้าแป๋วนะครับสวัสดีพี่ท็อปและก็น้องกี้ด้วยคุณรณชัยนิรบุตรสวัสดีพี่ท็อปและน้องกี้จากเขตดุสิตวันนี้สัญญาณชัดเจนครับนะแล้วก็ยังมีจากน้องจิ๊บนะก็มาทักทายแล้วด้วยนะครับนะสำหรับน้องจิ๊บสวัสดีพี่ท็อปและเฮียกี้พี่แหม่มสุพรรณนะฮะสวัสดีพี่ท็อปแล้วก็น้องกี้ด้วยเหมือนกันนะครับจากพี่แหม่มสุพรรณมาแล้วจ้าคุณพ่อวิสิทธิ์ทักทายคุณท็อปแล้วก็ลูกชายด้วยจ้าสวัสดีคุณพ่อด้วยนะครับ
1: ค่ะ
0: แต่เนี่ยพี่นาบอกเมื่อคืนแถวท่าข้ามฝนตกหนัก
1: เหรออาจจะฝั่งทนไงส่วนฝั่งทน
0: เนอะพระราม2ทางนู้นเลยด้วยนะครับคุณทศพี่ชัยบอกสวัสดีวันแดดจัดวันนี้พี่หมงได้ยันซักผ้าน้องจิ๊บบอกว่าเมื่อวานบางพลีตอนเย็นก็ตกหนักเนี่ย
1: ก็ฝั่งทนไง
0: สมุทรปราการ
1: สมุทรปราการ
0: บางพลี
1: พระราม2อะไรทางนู้น
0: อะไรเงี้ยและแถมอะไรนะป้าเผาบอกตกแต่วันเลยด้วยเมื่อวานเนี่ยตั้งแต่เที่ยงเลยทำไมแถวนี้รอดดีจังคุณพาลินตโนดนอกด้วยนะครับสวัสดีคุณท็อปและคุณล็อกกี้ด้วยพี่สายน้ำโอ้โหไม่รู้คนนี้รอดไหมเน
1: ี่
0: ย
1: ไม่รอดไม่รอดไม่ใช่ไม่รอดอะไร
0: ไม่รอดอะไรครับ
1: ล่าสุดนี้นางไม่กล้าซื้อน้ำพริกผัวสะกิดไปกิน
0: ทำไมอ่ะ
1: เพราะว่ามันนางบอกไม่มีคนมาสกิดฉันก็เลยบอกให้ซื้อไปเถอะเผื่อได้รปภ.ที่โรงงานสกิดเป็นกะไป
0: แปลว่าสายไหมต้องรอดแต่สายน้ำ
1: ไม่รอด
0: นะครับ
1: นะโดนสกิดแน่นอน
0: โหพี่คุณพี่อ้วนมณีรัตน์บุญดำรงนะฮะมาทักทายกันด้วยนะครับป้าเผานะฮะก็มาสวัสดีพี่ท็อปและน้องกี้ทีมงานคนลูกทุ่งทุกคนให้มีความสุขมากๆนะครับมาดามก็มาทักทายแล้วด้วยจากรามคำแหง 60/2 มาดามบังซุปสวัสดีด้วยนะครับ
1: ค่ะนะฮะ
0: แล้วก็ยังมีจากไหนนะคุณสุวิทย์สุดแสวงบอกวันนี้คลอง2แดดแรงมากๆเลยครับใช่วันนี้แดดแรงเลยนะฮะป้าแป๋วบอกไม่ตอบไม่ทักหมายถึงใครอ๋อหมายถึงว่าช่องทางอื่น
1: ฮะ
0: เป็นบางช่วงป้าแป๋วนะฮะแล้วก็ยังมีจากป้าเผาบอกมาให้ป้าเผาผ่อนต่อจะพี่นุชบอกหมายถึงเตาแก๊สเตาเบ็กซ
1: ์นี
0: ่พี่จิ๋มพนักเกล้าทักทายคุณท็อปแล้วก็ล็อกกี้ด้วยนะฮะแล้วก็อะไรเนี่ยเห็นว่าป้าเผาบอกเมื่อวานตกตั้งแต่บ่ายสามถึงหกโมงเย็นเลยนะคร
1: ับ
0: แล้วก็ยังมีแถมตอนนี้คลิปด้วยอีกพระประแดง
1: โอ้ฝั่งนู้นเนาะ
0: พูดเสียงจะไม่ออกนะ
1: ล่าสุดพี่สุรัตนาส่งมาบอกว่าน้ำพริกพี่ท็อปทานเล่นได้อร่อยค
0: ่
1: ะ
0: ใช่
1: กินมาบอกแล้วนะน้ำพริกกุ้งฉันเนี่ยคือกินเล่นได้เลยจริงๆ
0: แล้วก็ยังมีนกกุ้งสวรรค์ชั้นเจ็ด
1: อืม
0: พี่รุจิลามาสวัสดีคุณท็อปแล้วก็น้องล็อกกี้ด้วยนะฮะเออพี่รุจิลาเราก็มีกินหรือยังอร่อยมากนะ
1: นั่นก็สั่งไปแล้วนะ
0: อ๋อหรออร่อยไหมอร่อยไหมเล่าให้ฟังหน่อยสิเออแล้วก็ยังมีจากไหนเนี่ย
1: พี่หมง
0: บอกวันนี้มีนบุรีแดดแรง
1: แต่ไม่ซักผ้า
0: ไม่ซักผ้า
1: ก็ซักไปแล้วเมื่อวานไง
0: โอ้วันนี้เลยสบายนะฮะแล้วก็ยังมีคุณนุ๊กบ้านแพ้วเลยด้วยนะครับบอกเปลี่ยนเวลาไหมเวลาเดิมนะฮะอ๋อพี่จิ๋มบอกว่าช่วงนี้น้ำพริกอยากกินเหมือนกันแต่ต้องออกเจก่อน
1: อ๋ออ
0: ันนี้สต็อกรอเอาไว้ออกเจเดี๋ยวกินแน่นอน
1: นะฮะนะอ่ะมาที่ข่าวแรกของเราเลยนะฮะ
0: ครับผม
1: ครับข่าวนี้เป็นเรื่องราวนะครับของดราม่าร้อนฉ่านะฮะสำหรับคนที่เขาเรียกว่าเป็นนักวาดเป็นนักวาดภาพชื่อดังใน IG ชื่อว่าคุณปายฮะคุณปายวัชรินเป็นนักวาดภาพและสร้างคอนเทนต์ชื่อดังใน IG มีคนติดตามก็เยอะน
0: ะ
1: ล่าสุดนี้นะฮะโดนแฉ
0: ว่า
1: เพราะว่าอีตาคนนี้คุณตาคุณปายเนี่ยเขาทำคอนเทนต
0: ์
1: ผู้ชายปายวัชรินนะฮะก็คือเขาทำคอนเทนต์ว่าตัวเองเนี่ยป่วยหนักป่วยบ้างจะตายแล้วบ้างคนก็เลยเห็นใจโอนสตางค์ไปช่วยค่าหมอค่านั่นล่าสุดนี้
0: ป่วยไม่บอกไม่มีตังค์ลำบากมากนู่นนี่นี่นั่น
1: ล่าสุดนี
0: ้ทำไมครับ
1: แกงตัวเองเลยบอกว่าเสียชีวิตแล้วให้ร่วมทำบุญ
0: งานศพ
1: เลยจริง
0: ๆไปถึงจุดว่าตัวเองตาย
1: ตายเลย
0: แล้วใครโพสต์วะ
1: ก็อาจจะแบบว่าเหมือนแอดมินก็โพสต์หรือว่าใครโพสต์อะไรอย่างงี้ไง
0: เฮ้ยจริงเหรอ
1: จริงจริงจริง
0: เออเดี๋ยวไปดูหน่อย
1: เออนะฮะ
0: โอนไปซะหน่อย
1: นะฮะตายทิพย์ป่วยหนักบูดลงไปแบบนี้หลายคนก็คือแบบเอ๊ะทำไมมันป่วยจริงหรือเปล่าหรือมันตายไปแล้วหรือยังไงล่าสุดนี้นะฮะก็มีคนออกมาเปิดเผยนะครับว่านักวาดภาพชื่อดังใน IG นะชื่อว่าคุณปายนะฮะรายนี้เนี่ยหลอกลวงแฟนคลับมาอย่างยาวนาน
0: อ
1: ้างว่าเจ็บป่วยเป็นวัณโรคเป็นโรคกระดูกบ้างและเสร็จแล้วไปโผล่นี่ก็เป็นโรคนั้นโรคนี้ล่าสุดกุข่าวว่าเสียชีวิตแล้วตั้งแต่เมื่อช่วงปี65หลังจากว่าเสียชีวิตเสร็จปุ๊บก็หายไปสักพักหนึ่ง
0: ฟื้น
1: แล้วก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งมาหลอกคนในกลุ่มใหม
0: ่เอาแล้วมันโพสต์ไปกลุ่มเก่ากลุ่มใหม่มันก็ต้อง
1: ก็นี่ไงแต่นี่คนกลุ่มเก่าก็เห็นไงแต่นี่กลุ่มใหม่ก็อาจจะแบบเป็นคนติดตามหรืออาจจะขึ้น IG ใหม่ไงไปขึ้น IG ใหม่แล้วก็บูบหลูกบนไปป่วยนักเข้าโรงพยาบาล
0: แล้วมันมีตัวตนจริงป่ะ
1: มีตัวตนจริงๆล่าสุดนี้นะ
0: แจ้งความดิโถ
1: นะ
0: เออ
1: ล่าสุดนี้ไปทำบัตรประชาชนใหม
0: ่เปลี่ยนชื่อ
1: เปลี่ยนชื่อ
0: เปลี่ยน
1: IG
0: เมื่อก่อนชื่ออะไรนะปายอะไรนะ
1: ปายวัชริน
0: แล้วตอนนี้เป็น
1: ตอนนี้เป็นชื่ออื่นแล้วไม่รู้แล้วตอนนี้เป็นชื่อไหนนะส่วนสาเหตุคือหลายคนเนี่ยแบบเหมือนจับโป๊ะไม่ได้หลอกลวงชาวบ้านมายาวตั้งแต่ปี65เนี่ย65นี่คือตายนะ
0: แล้วจะได้แคปเอาไว้หน่อยเนาะ
1: เออหลังจากนั้นนะก็ทำโปรไฟล์ซึ่งไม่ตรงกับปกนะคือทำรูปโปรไฟล์ว่าเป็นแบบว่าเหมือนแบบใส่ออกซิเจนอยู่โอ้จะตายแล้วแฟนคลับ
0: มันหาซื้อได้ไหมเหรออ
1: ันนี้นะ
0: มันหาซื้อได้
1: นะฮะล่าสุดนี้นะความจริงปรากฏแล้วนะฮะ
0: เพ
1: ราะ
0: ว่
1: าเพราะว่ามีเพจดังเพจหนึ่งนะฮะได้ออกมาเผยพฤติกรรมเกี่ยวกับนายคนนี้นะฮะนายวัชรินทร์มูลสิรินี่บอกไปเลยเขาออกมาโพสต์ด้วยว่าขอยอมรับผิดทุกประการกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ไปหลอกลวงว่
0: า
1: เสียชีวิตป่วยเปยแล้วก
0: ็
1: หลอกลวงเพื่อระดมทุนนำเงินไปใช้ทั้งจ่ายค่าห้องค่าไฟค่าของใช้ส่วนตัว
0: ค่าเด็ดค่าเด็ด
1: ไปซื้อมือถงมือถือใหม
0: ่
1: จากคนที่โอนมาให้นี่แหละก็บอกว่ายินดีและยินดีที่เปลี่ยนแปลงและปรับปรุงและยินดีที่จะคืนเงินให้กับผู้ที่เสียหายจะใช้ไปแล้วแล้วจะ จะคืนได้ไหม
0: คืนเมื่อไหร่วะ
1: คืนเมื่อไหร่วะคืนกี่โมง
0: คืนกี่โมง
1: นะฮะก็คือเขาก็ออกมายอมรับแมนๆว่าเขาแบบหลอกลวงจริง
0: ๆยอมรับโดยดีย
1: อมรับโดยดี
0: ว่ามีเบียร์แล้ว
1: นะเขาบอกว่าเอาตังจากคนที่โอนตังไปเอาไปใช้ใดๆแต่ก
0: ็
1: พร้อมที่จะปรับปรุงนะ
0: เอาบ้างด
1: ีกว่าไม่ได้หนีไปไหน
0: ขอระดมทุนหน่อย
1: ยอมรับผิด
0: อ่
1: าและก็คืนเงินให้ถ้าเกิดว่าใครที่บอกว่าเจอเขาหลอกลวงมาให้เอาสลิปเมื่อปี6465
0: แล้วใครมันจะเก็บเนาะนั่นน่ะดิ
1: เจ็บใจตรงนี้แต่ถ้าเกิดไม่มีสลิปนะก็อาจจะแบบส่งข้อความมายืนยันว่าเคยโอน
0: แล้วส่งให้ใครอ่ะ
1: ก็ส่งให้เขานี่แหละ
0: แ
1: ล้วจะ
0: ไปจ่าย
1: ยังไงอ่ะ
0: เ
1: ดี๋ยวฉันเราส่งไปบ้างไหม
0: ต้องแจ้งความอย่างเดียว
1: เ
0: ออจริงเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยนะเขา
1: หรือการออกมายอมรับแบบนี้ก็คือไม่ต้องเราก็เราจะได้สงสารแล้วก็ไม่ต้องแจ้งความมัน
0: ก็มีก็ใช่ไง
1: เออ
0: คือเขาออกมาฉากแบบเนี้ยเพื่อที่ว่าจะไม่ให้ดำเนินคดี
1: แล้วก็ยอมรับผิดซะ
0: อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบว่าทุกคนก็ยังพอมีความหวังอะไรประมาณนี้
1: ใช่นะ
0: โอ้สุดยอดว่ะ
1: แล้วก็ยืดเวลาของการ
0: ใช
1: ้หนุ่มการ
0: ยืดระยะเวลา
1: ใช่ไหม
0: อะไรอย่างเงี้ยอ
1: าจจะบอกเออพี่เดี๋ยว
0: ไม่คนบริจาคก็ตายอาจจะตายก่อน
1: เอออะไรอย่างเง
0: ี้ยไม่ใครก็ใครตายก่อน
1: ใช่ถูกต้อง
0: ก็เลยใช้สูตรนี
1: ้เออ
0: เฮ้ยดีว
1: ่
0: ะ
1: เอามามามาเอามาก
0: ำลังบอกเลยเป็นไรดีอะ
1: อะไรนะ
0: เป็นไรดีอะ
1: ไม่เอาไม่ต้องป่วยเพราะว่าสตอรี่มันเยอะเอาตายเลย
0: กำพร้า
1: เอาตาย
0: ตายเขาเล่นแล้ว
1: ฮะ
0: ตายเขาเล่นแล้ว
1: เอางี้แล้วกันตายแล้วฟื้นมามุกใหม่ตายแล้วตายก่อนแล้วคนก็ทำบุญกันใหญ่เลยเออทำบุญโอนตังมาปุ๊บฟื้น
0: งั้นตายก่อน
1: เออตาย
0: ต้องเริ่มจากตายก่อน
1: เออตายก่อน
0: ตายเสร็จแล้วขอเงินบริจาคทำศพลงศพก็ไม่มี
1: ทำบุญเออใช
0: ่ศาลาวัดก็ไม่มีเดี๋ยวนี้ศาลาวัดกรุงเทพแพงนะ
1: ใช่
0: เออไม่ใช่ว่าถูกๆนะหลายตังหลายหมื่นนะ
1: ค่าเงินเผาก็ไม่มี
0: เงินเผาอีกน้ำมงน้ำมันก็แพงเลยด้วยสับเปลือกก็ลำบากไม่มีตังค
1: ์เดี๋ยวขึ้นเบอร์บัญชี
0: เบอร์บัญชีเลย
1: ขึ้นเบอร์บัญชีในYouTube
0: บริจาคตายเลย
1: แบบนี้ก็มีด้วยเน
0: า
1: ะ
0: นั่นเลยแล้วคนก็โอนด้วยว่ะ
1: คนก็โอนคนไทยที
0: ่สงสารหน่อยขอศึกษาหน่อยขอศึกษาหน่อย
1: เออคนไทยที่สงสาร
0: ทำบ้างแล้วตอนฟื้นที่เผื่อดีกว่าเดิมไหมนะ
1: เ
0: ปิดสำนักเลย
1: อ
0: าจารย์กี
1: ้เป็นอาจารย์กี้
0: อาจารย์กี้ตื่นตื่นทำ
1: ไม่ตื่นทำสินั่นเป็นอาจารย์เบีย
0: เออ
1: เอออ
0: ันนั้นก็ตื่นทำไง
1: อ
0: ันนี้ตื่นทำ
1: อาจารย์กี้ตื่นหรือยังก่อนวันนี้มึงตื่นหรือยังก่อน
0: อาจารย์กี
1: ้ตื่นหรือยัง
0: ตื่นหรือยัง
1: ขอเชิญบริจาคผ่านอาจารย์กี้ได
0: ้เออบุญกุศลนั้นยิ่งใหญ่
1: นี่ก็เลยเอามาเล่าให้ฟังเพราะทีนี้คนไทยอ่ะเจออะไรเดี๋ยวขี้สงสารไม่รู้ว่าจริงไม่จริงอะไรอย่างงี้
0: คือบางทีเราก็แบบว่าเห็นแล้วเอ๊ะเราจะใจดำไหมเน
1: า
0: ะ
1: อะไรอย่างเงี้ย
0: เราก็อยากจะช่วยบางทีเล็กๆน้อยๆเราช่วยได้เราก็อยากจะช่วย อะไรเงี้ยเนาะแต่มันกลายเป็นช่องว่างอ่ะไอ้คนอย่างเงี้ยเลวจริงนะเพราะว่าอะไรรู้มั้ยมันทำให้คนดีๆหรือคนที่เขาอ่ะ
1: อยากจะทำบุญจริง
0: ๆอยากจะทำบุญจริงหรือสองคนที่เขาควรจะได้รับความช่วยเหลือจริงๆ
1: ใช่ใช่คือป่วยจริงติดเตียงจริงอะไร
0: ลำบากจริงๆแล้วก็อาจจะเป็นคนดีๆเลยด้วยเหมือน
1: ก็เลยคนก็เลยไม่เชื่อ
0: คนก็เลยไม่เชื่
1: อ
0: เพราะไปเชื่อไอ้พวกคนเร็วๆพวกนี้แล้วก็เลยกลัวกัน
1: ก็เลยกลัวกันนะฮะก็เอามาฝากไว้ในแบบนี้ด้วยเหมือนกันนะฮะ
0: ขนาดทนายดังๆยังโดนเลยเห็นปะล่ะ
1: เออใช่
0: ไม่ประกันตัวไปแล้วเลยด้วยแล้วก็หลายเจ้าหลายคนเลยด้วยที่ตอนแรกก็เป็นนักบุญช่วยเหลือคนนั้นคนนี้คนนี้คนนั้นก็อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบไม่ได้พูดทนายนะแล้วจะบอกว่าเป็นแบบว่าในหลายๆเคสที่เราเห็นกันอ่ะแล้วสุดท้ายมันก็โป๊ะแตกเพราะมันเป็นจอมปลอมบ้างอะไรอย
1: ่
0: างเงี้ยมันเลยทำให้คนเซ็งเลย
1: ใช่
0: ฮะที่ผมบอกว่ากี้อย่าเพิ่งตายครับลูกอย่างเล็กน้ำพริกกุ้งกินอร่อย
1: อ
0: ย่าเพิ่งตายให้มากินน้ำพริกกุ้ง
1: ให้น้ำพริกกุ้งก่อนนะฮะโอเค
0: เดี๋ยวฟื้นไงพี่หมงเดี๋ยวฟื้นไง
1: เออ
0: เป็นอาจารย์กี้ตื่นหรือยัง
1: แกล้งตายไงแกล้งตายวันหนึ่ง
0: ตายก่อนสักวันหนึ่งเดี๋ยวของเงินบริจาคเมื่อไหร่ที่ยอดครบสัก1ล้านหรือสัก3ล้านแล้วเดี๋ยวจะฟื้น
1: ขึ้นมา
0: แล้วเดี๋ยวมาเอาอีก10ล้านขอบคุณนะครับข่าวแรกของเรา
1: ฮะต้องขอขอบคุณ
0: ข้าวตรานกกระเรียนครับเอาไปกินกับน้ำพริกกุ้งได้เลยหรือว่าไปกินกับน้ำพริกลงแดงได้เลยด้วยนะครับ
1: ใช่ถูกต้องฮะ
0: ข้าวตรานกกระเรียนครับอร่อยประหยัดคุ้มราคาข้าวตรานกกระเรียนนะครับแล้วก็คิวไรส์สนใจสั่งซื้อโทร0895279933ครับย้ำครับ0895279933จ้าน
1: ะฮะมีความคืบหน้าล่าสุดนะฮะเกี่ยวกับเรื่องราวดราม่ารถน้องพายุ นะที่เป็นเรื่องของโกคงโกคาร์แข่งขันกันไปล่าสุดเนี่ยคาดว่าเดี๋ยวต้องรอการประกาศผลในช่วงวันสองวันนี้อย่างแน่นอนล่าสุดนี้นะทีม DT Motorsport นะฮะได้ออกมาชี้แจงแล้วก็มอบเขาเรียกว่าพร้อมเอกสารรับรองจากผู้ผลิตเครื่องยนต์ที่ใส่ไปในรถของน้องพายุเนี่ยว่าตรงตามสเปคใดๆเรียบร้อยแล้วนะฮะไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์ในรุ่นที่เป็นมันอ่านว่าอะไรก็ไม่รู้พี่หนุ่มเหมือนกันชัยก็อ่านไม่ออกเอมมี่อะไรเอมมี่หรืออย่างนึง AIAME เอมมี่ X30 Water Chip 60cc ของแท
0: ้ก็คือรหัสเครื่องยนต
1: ์เลขเครื่องเดิมไม่มีการดัดแปลงเสื้อสูบก็อยู่ในการใบรับรองมาตรฐานในฉบับที่อยู่ในกติกาของรายการกำหนด
0: ต้องเป็นรถสแตนดาร์ด
1: ใช่
0: เพราะว่าเป็นเด็กๆขับกันอย่าไปแต่งอะไรเงี้ยคือด้วยความที่ว่าเดี๋ยวหนึ่งมันจะอันตรายสำหรับผู้ขับขี่ด้วยนะครับและสองหนึ่งที่บอกเพื่อความปลอดภัยของการเขาเรียกว่าเพื่อความยุติธรรมของการแข่งขันด้วย
1: ใช่นะครับส่วนขนาดของพอร์ตแล้วก็องศาเท่ากับตัวเลขในใบรับรองทั้ง3ฉบับไม่มีรุ่นไหนเนี่ยได้เปรียบเสียเปรียบไปกว่ากันแล้วก็รถเนี่ยผ่านการตรวจสอบของกรรมการทั้งก่อนและหลังการแข่งขันเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนการประท้วงก็ทุกคนมีสิทธิ์ประท้วงได้นะแต่ประท้วงไปว่าพอตรวจสอบแล้วมันใช่
0: ก็จบ
1: ก็จบ
0: แค่นั้น
1: ล่าสุด
0: ไม่ว่าจะของเด็กหรือของผู้ใหญ่เขาก็ประท้วงกันทั้งนั้นนะ
1: ล่าสุดพี่บอยเอนเตอร์เทนของเราออกมานะครับบอกว่ายืนยันว่ารถน้องพายุไม่ได้ดัดแปลงมั่นใจไปตามกติการอผู้จัดการแข่งขันประกาศผลแต่เด็กไม่เสียใจไปแล้วไง
0: หมายถึงทั้งทีมเลยใช่ไหม
1: ไม
0: ่ก็ต้องเรียนรู้อะลูกเอ้ย
1: ไม่ก็คืออันนี้คือถ้าเกิดว่าเขาออกมาแบบนี้แล้วตรวจสอบกันแล้วมันถูกต้องนะก็คือก็ผู้จัดก็ต้องประกาศผลประกาศแต่วันนี้ไม่ได้ประกาศไง
0: ใช่ไงก็ไม่ได้ประกาศ
1: ก็เหมือนบอลประกาศไง
0: ก็เหมือนบอลเนี่ยใช่ไหมเว็บนะมาพอมันเช็คแล้วหน้าเอ่ยใช้คอมพิวเตอร์เช็คแล้วเอ่ยบางทีมันก็จะเป็นมันก็เนี่ยแหละครับ
1: ต้องประกาศ
0: การแข่งขันเกมกีฬามันก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้นะไม่ว่ากีฬาประเภทไหนทุกประเภทเลยอ
1: ่ะ
0: บอลก็เหมือนกันรถก็เหมือนกันสุดท้ายเสียใจไปแล้วแต่ต้องไงอ่ะแต่ว่าก็ได้แชมป์อยู่ดีแต่ว่าเนี่ยขั้นตอนมันก็มีขั้นตอนมันมีทั้งการประท้วงเอ่ยอะไรเอ่ยอะไรอย่างเงี้ยครับนะถ้าเรามั่นใจสบายใจมันก็อย่างที่บอกว่าเออเดี๋ยวสุดท้ายมันก็ผลออกมาเดี๋ยวมันก็รู้เองกันเนาะแล้วดราม่ามันก็ไปใหญ่ไปโตเลยนะ
1: ใช่
0: เราก็แบบเอ้ยอะไรมันต้องขนาดนั้นกันวะ
1: คนบันเทิงก็ออกมาก
0: ันเต็มผมว่าทำไมมันต้องขนาดนั้นเลยวะมันก็ธรรมดาของเกมกีฬาไม่ว่าจะเป็นรถแข่งเอ่ยฟุตบอลเอ่ยหรือแม้แต่ทุกวันนี้ไอ้เส้น VAR ขนาดเห็นเต็มๆเลยนะว่ามันล้ำนะบางทียังบอกไม่ล้ำเลย
1: นี่จะให้กูตี้ไปแข่งงี้ไหมแบบสมมติว่าแบบเนี้ยสมมติกูตี้บอกอยากแข่งโกคาร์ทเหมือนพี่พายุบ้าง
0: โอ้โห
1: เป็นไง
0: ต้องไปเรียนก่อนนะลูกเว้ย
1: เหรอ
0: ขอพ่อตายก่อนนะแล้วก็ระดมทุนก่อนนะลูกนะ
1: เอางี
0: ้ต้องตายก่อนระดมทุนก่อนเพราะว่ามันจะต้องใช้เงินเยอะ
1: ไม่ต้องเลยเพื่อให้หลานเนี่ยได้คุกคลีอยู่ในสนามแข่ง
0: ทำยังไง
1: นะครับให้ไปเป็นพริตตี้ถือพริตตี้ถือป้ายยกที่หนึ่งแล้วก็เดินไปรอบที่หนึ่ง
0: สนามเดี๋ยวนะสนามแข่งรถไม่มีมั้ง
1: ไม่มีเหรอ
0: ไม่มี
1: ไม่มีคนถือป้ายงี้เหรอ
0: เออไม่มีมั้ง
1: มี
0: จริงเหรอ
1: มีคนถือป้ายไงบอกว่า
0: ถ้ามวยยังเคยเห็นมีไหมต้องถามพี่ผมก็เซียนกีฬาพี่ผมก็ครูพละ
1: ฉันเคยเห็นอยู่พิตตี้ในสนามแข่ง
0: พิตตี้มีไอ้ที่แบบว่าเพศแบบถือล่มให้นักกีฬายืนอยู่ข้างรถแอนซ้ายแอนขวาอันนี้มี
1: มี
0: อันนี้มีไม่เถียงแต่หมายถึงว่าอีประเภทถือป้ายเดินผ่านแล้วปล่อยรถอะไรอย่างเงี้ย
1: มีมีฉันเคยเห็นอยู
0: ่อันนี้ผมไม่ได้ใจ
1: คือเหมือนประมาณว่าอย่างเงี้ยเหมือนแบบทุกคนก็พร้อมแล้วก็เดินผ่านไป
0: นะเดี๋ยวเอาไว้ก่อนเดี๋ยวร้อน
1: เดี๋ยวร้อนนะโอเคโอเค
0: นะครับป้าเผาบอกเลยอย่าพึ่งเลยพี่ท็อปน้องน่ารักเออเดี๋ยวร้อนนะฮะ
1: น้องน่ารักออก
0: นะป้าเผากุนดีสายหวานพี่แบบนี่ถึงขั้นบอกว่าโอ้โหพี่ท็อปอ่ะ
1: เออนะฮะแม่หลานก็น่ารัก
0: เนอะก็เป็นอีกเนี่ยอีกหนึ่งเรื่องที่เกิดขึ้นเนอะแล้วก็ถ้าพูดถึงไม่พูดกับว่าคนแข่งเป็นใครมันก็เป็นธรรมดาพอแข่งเสร็จปุ๊บมันประท้วงบ้างไม่ประท้วงบ้างหรืออะไรอย่างเงี้ยนะ
1: เดี๋ยวรอแต่ว่าท้ายที่สุดเนี่ยเขาก็ออกมายืนยันและด้วยสเปคอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นหนังสือนะที่ออกไปเมื่อตอน
0: สังกัด
1: เมื่อตอนช่วงเช้ามืดที่ผ่านมานี่เอง
0: อ๋อเหรอ
1: จากเพจDT DT Motorsport
0: ก็คือทีมต้นสังกัดของน้องใช่ไหมครับคอนเฟิร์มกลับมาว่าเครื่องฉันไม่ได้ดัดแปลงนะจ๊ะแต่ส่วนอีกทางนึงเขาบอกเขาก็มีหลักฐานใช่ไหมว่าเครื่องดัดแปลงอะไรประมาณนี้ครับนะก็เดี๋ยวก็สรุปผลกัน
1: ช่นะฮะก็ขอบคุณด้วยกังฟู
0: ใช่แล้วครับผมนะกังฟูครับสเปรย์กำจัดยุงและแมลงฉีดโดนตายเรียบปราบยุงแมลงสาบมดให้สิ้นซากจ้า
1: แวะไปกินของอร่อยกันหน่อยนึง
0: โอ้ขาวหาอะไรก็อร่อยกิน
1: เออเหรอ
0: ช่วงนี้จงเจบ้างเอ้ยไม่เจแต่ปีนี้เจออกจากเงียบๆหน่อยมา
1: เหรอ
0: คือผมรู้สึกว่าอย่างเราวันที่แล้วขนาดเราไปฟู้ดคอร์ทอ่ะเรายังไม่ค่อยเห็นอาหารเจขาย
1: ใช่ใช่
0: ไม่ค่อยคึกคักคึกคืนเท่าไหร่อาจจะด้วยเหมือนกับข่าวที่เราคุยวันที่แล้วผักปีนี้แพงมากเ
1: ม
0: ื่อพี่จิ๋มก็มาเล่าให้ฟังใช่ไหมอะไรนั้นเราว่ากันเนอะ
1: ขึ้นไปโหระพา
0: 200โหระพาเรื่องจริงเอออะไรนะคะน้าก็ขึ้น
1: ใช่ใช่
0: นะฮะนะฮะมันก็เลยทำให้แบบไม่คึกคักหรือเปล่า
1: ครับมาถึงช่วงหออร่อยสุดยอดกับบอสสมเจตฮะวันนี้พาไปกินของอร่อยกันหน
0: ่อ
1: ยไปดูกันเลยค่ะอร่อยสุดยอดกับบอสสมเจต
2: อร่อยสุดยอดกับบอสสมเจตนะคะวันนี้อยู่ที่ตลาดมิตรมาร์เก็ตดอนเมืองค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: ชื่ออะไรคะ
3: ผมนนท์ครับผมเป็นเจ้าของร้านร้านโยกุรุโตะที่ตลาดมิตรมาร์เก็ตดอนเมืองครับผม
2: มีเมนูอะไรบ้างในร้านคะ
3: มีเป็นโยเกิร์ตสดปั่นครับแต่ว่าจะสามารถท็อปปิ้งด้วยต่างๆเป็นผลไม้เป็นบุกน้ำผึ้งเป็นต่างๆมากมายครับสามารถมิกซ์กันได้เลยนะครับทั้งหมดท็อปปิ้งมี27ชนิดเลยครับ
2: โอ้เยอะมากเลยนะคะแล้วอะไรที่ขายดีที่สุดและอยากบอกต่อคะ
3: โอ้ถ้าเป็นเบสเซลเลอร์ของเราจะเป็นผลไม้ครับที่เข้าถึงง่ายหน่อยก็จะเป็นพวกสตรอเบอรี่ครับแล้วก็อะโวคาโดครับที่ว่าลูกค้าจะมาหาทานมากคิดว่าน่าจะเข้าถึงง่ายรสชาติอร่อยแล้วก็กลมกล่อมเมื่อเข้ากับโยเกิร์ตที่เป็นรสชาติเปรี้ยวครับมันก็จะกินแล้วจะลงตัวครับอร่อยสุดยอดกับบอสสมเจต
1: อร่อยสุดยอดกับบอสสมเจต
4: สนับสนุนโดยไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะผงเขย่ายอดขายอันดับหนึ่ง
1: เป็นไงฮะ
0: ตอนแรกตอนพูดชื่อร้านนี่ผมตกใจเลยนะ
1: ฮะ
0: ขายแล้ววะ
1: อะไรวะ
0: โยกุรุโตะ
1: ก็โยกุรุโตะเปรี้ยว
0: ๆเอ๊ะเมนูใหม่เว้ย
1: เ
0: อออ๋อโ
1: ยเกิร์ต
0: ก็โย
1: แล้วก็มีท็อปปิ้งอะไรต่างๆอันนี้ก็เอามา
0: เพื่อสุขภาพ
1: เพื่อสุขภาพ
0: แต่ว่าอันนี้ไม่เจ
1: ใช่ไม่เจ
0: นะฮะแต่ก็ใครที่ไม่ได้ทานเจอย่างเราก็สามารถทานได
1: ้
0: หรือเราอาจจะเป็นเจแบบเราก็ได้เราเรียกเจสะดวก
1: ฮะ
0: มื้อไหนมีสนใจเอาก็กินเจไป
1: ใช่
0: มื้อไหนไม่มีกินยากหน่อยเอาไม่เป็นไรงั้นก็ไม่กินกันละกัน
1: นะฮะนะต้องขอบคุณด้วยครับกับไทยเชฟ
0: ใช่ครับผมปรุงรสตราไทยเชฟครับมีให้เลือกถึง51รสผงเขย่ายอดขายอันดับ1
1: ดีนะฮะ
0: มะพร้าวแจ้งข่าวอัปเดตมา
1: ทำไมฮะ
0: โหระพาราคาลงหน่อยละ
1: เหลือเท่าไหร
0: ่โลละ60
1: เหรอลงแล้วเหรอ
0: ลงแล้ว
1: มะพร้าวทำไมลงเร็ว
0: นั่นน่ะดิขึ้นเร็วลงเร็ว200เลยอ่ะแต่พอจริงๆแล้วมันเพิ่งผ่านน้ำท่วมไงพอน้ำท่วมพวกอสัตว์ราคากันปั๊บตอนหลังๆมันเสร็จปุ๊บมันเริ่มไหลเพราะของแบบนี้มันเก็บไม่ได้นานมันต้องใหม่ตลอดเลยด้วยเหมือนก
1: ันแล้วก็ดูนะใช่ไหมเดี๋ยวจะลงไปเหลือกิโลละ50ตังค์
0: เพราะพอมันแพงตอนนั้นคนก็แห่ปลูก
1: เ
0: นี่ยบกถั่วฝักยาวเหลือ60
1: เหลือ
0: 60นี่ถูกหรือแพงผมไม่แน่ใจถั่วยาวคือกินเรากินตอนที่มันมาเป็นจานแล้วอ่ะ
1: เ
0: ราเลยเคยซื้อมันต้องเป็นโล
1: เป็นโลก็เป็นกำกำก็เป็นกำกำครับชัวยายชัวฝักยายก็ขายไปกำกำ
0: ก็เลยไม่รู้ราคานะ
1: กำมา60ก็ถือยังแพงนะ
0: โอ้ป้าพาวบอกก็ยังแพงอยู่นะ
1: ยังแพงฮะ
0: โหระพาโล60เออถั่วฝักยาว60นี่ถือว่ายังแพง
1: แพงอยู่ยังแพงอยู่เพราะว่ายังเคยซื้อชัวฝักยาวเนี่ยที่ตลาดฉันจำได้ประมาณ20หรือ30ในราคาปกติมัน
0: โอ้
1: เรื่องถั่วได้ถามสิฮะ
0: ไปดีกว่าวันนี้ขอบคุณทุกคนมากเลยด้วยนะครับกับช่วงเวลาของท็อปกี้กับยี่ข่าวนะครับผมนะแล้วเดี๋ยวอยู่กันต่อนะครับจนถึงเที่ยงเลยด้วยนะครับขอบคุณพี่ท็อปมากมาก
1: สวัสดีค่ะ
0: แล้วเจอกันจ้า
1: จ้าท็อปกี้กับยี่ข่าว
4: สนับสนุนโดยข้าวตรานกกระเรียนอร่อยประหยัดคุ้มราคาสนใจโทร0895279933สนับสนุนโดยไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะหาซื้อได้แล้วที่ไทยเชฟออนไลน์ช้อปปี้ลาซาด้าและร้านจำหน่ายอุปกรณ์เบเกอรี่ทั่วไปสนับสนุนโดย

0: ุณกำลังฟังคนลุกทุ่ง
1: Next It's Radio
2: Presented by
3: Abalone Collagen แก้ปัญหาข้อเข่าเสื่อม Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดชนิดผงลดความดันเบาหวานไขมันเลวโทร 02-857-5119 ได้

0: ชื่อมต่อความสุขกับคนลูกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลูกทุ่ง
1: Next
0: Sound Check

0: สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับเทตารีสายสว่างค่ะการประชุมคณะกรรมการประนอมไทยกัมพูชาภายใต้อันคลอสนัดที่2วันแรกที่กรุงเฮกเนเธอร์แลนด์เริ่มแล้วสักครู่มาติดตามค่ะ
3: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: หรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: ดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
7: เร่งรีบตองนี
8: ้แก้สอนบัวหลวง
7: ดอกสารพี
8: ดอกพิกุล
7: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็น
8: ยาหอมเทพจิตตราห้าหมา
7: แก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
8: หรือละลายกับน้ำสุก
7: ยาหอมเทพจิตตราห้าหมาอมแล้วชื่นใจ
9: เคยคิดชีวิตหลังเกษียณไว้บ้างไหมอยากทำอะไร
10: อยากมีที่ดินสักแปลงไว้ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีรายได้พึ่งพาตัวเอง
9: มาเตรียมพร้อมกัน
11: สินเชื่อเกษตรวิวัฒน์ของธ.ก.ส.วงเงินกู้สูงสุด8ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยพิเศษผ่อนนาน20ปีสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจอายุตั้งแต่40ถึง59ปีขอสินเชื่อที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2572สอบถามโทร02-555-0555กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
12: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
3: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาน
2: ายปกรณ์นินทร์ประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายในฐานะที่ปรึกษาคณะผู้แทนไทยและนายทรงชัยชัยปฏิยุทธ์อธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมายกระทรวงการต่างประเทศในฐานะรองตัวแทนหัวขออภัยค่ะในฐานะรองตัวแทนไทยในกระบวนการประนอมภายใต้อันคลอสตลอดจนผู้แทนจากกระทรวงการต่างประเทศและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าร่วมการประชุมขณะที่ฝ่ายกัมพูชานำโดยนายปรักสุคุณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชานำทีมซึ่งถือเป็นการประชุมวันแรกโดยเป็นการประชุมแบบปิดโดยก่อนหน้านี้นายสิงหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะตัวแทนไทยเปิดเผยว่าการประชุมรอบนี้จะมุ่งเน้นในการหารือในประเด็นทางเทคนิคและข้อกฎหมายโดยคณะกรรมการได้เปิดโอกาสให้แต่ละฝ่ายนำเสนอหลักฐานข้อกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดเส้นเขตทางทะเลซึ่งฝ่ายไทยนั้นมีการเตรียมเอกสารพร้อมอยู่แล้วและจะมีการสรุปประเด็นต่างๆรวมไปถึงตอบข้อซักถามของคณะกรรมการประนอมซึ่งจะเป็นขั้นตอนที่เขาอยากรู้ว่าแต่ละฝ่ายใช้หลักการอะไรในการกำหนดเส้นทางต่างๆที่ต่างฝ่ายต่างอ้างสิทธิขณะที่นายสิงหศักดิ์ในการเดินทางมาเข้าร่วมประชุมนั้นจะมาในวันที่17ตุลาคม2569โดยคณะกรรมการชุดนี้ได้ประชุมครั้งแรกที่สิงคโปร์ในเดือนกันยายนซึ่งได้เปิดให้ตัวแทนทั้งสองฝ่ายกล่าวถ้อยแถลงเปิดจากนั้นได้มีการหารือเกี่ยวกับข้อบังคับการประชุมซึ่งกำหนดระเบียบวิธีการดำเนินงานต่างๆที่จะถูกนำมาใช้ตลอดการหารือของคณะกรรมการประนอมช่วงคู่มือสุขภาพวันนี้มีข้อมูลของเรื่องไขมันทรานส่งผลเสียต่อสุขภาพอย่างไรไปติดตามกับคุณชนาการเหลี่ยมทองค่ะ
1: คู่มือสุขภาพ
13: ไขมันไม่ดีหรือไขมันทรานเป็นไขมันที่เกิดจากการแปรรูปกรดไขมันชนิดทรานพบมากในมังกรีเนยขาวขนมขบเคี้ยวสำเร็จรูปอาหารฟาสต์ฟู้ดอาหารทอดหรืออบนานๆขนมเค้กคุกกี้เบเกอรี่วิปครีมครีมเทียมอาหารที่ใช้น้ำมันทอด ทษของไขมันทรานคือเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองมะเร็งเบาหวานเพิ่มการสะสมของไขมันในร่างกายโดยเฉพาะไขมันหน้าท้องเพิ่มระดับไขมันตัวที่ไม่ดีหรือ LDL ลดระดับไขมันตัวดีหรือ SDL ไขมันอิ่มตัวเป็นไขมันที่พบในสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ส่วนใหญ่น้ำมันหมูน้ำมันพืชน้ำมันสัตว์นมเนยพบในผลิตภัณฑ์จากพืชบางชนิดเช่นกะทิโทษของไขมันอิ่มตัวคือเมื่อกินเข้าไปปริมาณมากจะสะสมในเซลล์ไขมันทั่วร่างกายเกิดโรคอ้วนจับที่ผนังหลอดเลือดแดงและหลอดเลือดสมองซึ่งจะนำไปสู่โรคหลอดเลือดหัวใจชนาการเหลี่ยมทองเรียบเรียง
14: กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสา 18,784 อัตรารับราชการ4ปีเต็มรับเงินเดือนพร้อมสิทธิพิเศษเลือกผลัดเลือกหน่วยได้ทั่วประเทศผู้สนใจสามารถสมัครได้ผ่านเว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือสมัครด้วยตนเองณหน่วยทหารสังกัดกองทัพบกตั้งแต่10กันยายน2569ถึง24มกราคม2570พลทหารอาสาก้าวแรกสู่อนาคตที่มั่นคง
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
0: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก

0: ณกำลังฟังคนลุกทุ่ง
1: Next It's Radio Presented by
2: Abalone Collagen แก้ปัญหาข้อเข่าเสื่อม Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดชนิดผงลดความดันเบาหวานไขมันเลวโทร 02-857-5119

สุดแขนทศกัณฐ์ครับจากการทัศนะเปิดมาเพลงแรกวันนี้ครับ10นาฬิกา11นาทีวันพฤหัสบดีที่15ตุลาคม2569ครับที่คนลุกทุ่ง Next หรือว่าคนลุกทุ่ง FM 103ฮิตติดเทรนด์กับผมร็อกกี้สุรบดินทร์สมบัติเจริญนะครับวันนี้มาทักทายพร้อมกับเพลงเพราะๆที่คุณขอมาในทุกๆช่องทางของเรา LINE @DJKLTFM นะครับแล้วก็SMS 464-2103นะแล้วก็ยังมีจากทางด้อมต่างๆเลยด้วยนะครับที่หลายๆคนส่งข้อความบอกกันมาทักทายในเช้าวันนี้แดดดีๆที่กรุงเทพมหานครด้วยครับแดดเรียกว่าเปรี้ยงเลยนะฮะ

0: ฟังเพลงตามพี่ขอนะครับโยกๆกันไป 3-4 เพลงนะครับตั้งแต่งานวัดบ้านเราพี่กุ้งสุทธิราชนะครับรองรักจากน้องยิ้มสุทธิดารอเป็นคนถัดไปครับใน cover version จากนัทสุรศักดิ์นะครับแล้วก็คนในหางตาจากมิจอยสิริลักษ์ผ่องโชคเลยด้วยครับ 10:28 นาทีเดินทางมาถึงช่วงนี้หลายๆคนส่งข้อความมาถามผมด้วยแล้ววันเนี้ยมอนิเตอร์เกมเล่นทีเผลอเอากี่คนกี่คนดีวันนี้นะครับที่ส่งกันมาถามกันมาเลยด้วยมีอะไรปะคะ
1: แอปค้างค่ะ
0: อ๋อไอทางที่ฟังอยู่เหรอครับ
1: ค่ะ
0: อ่ะวิทยุตอนนี้ยังฟังกันอยู่ปกติถือว่าเป็นโชคดีกันไปนะครับก็จะได้รู้เลยด้วยนะครับว่าวันนี้เอาทั้งหมดวันนี้วันที่15 1-5วันนี้เอา6คนแล้วกัน นะก็ยังเยอะกว่าเมื่อวานนะฮะวันนี้6คนนะในช่วงของมอนิเตอร์เกมเล่นทีเผลอครับ6ท่านถ้าเกิดว่าใครที่ฟังเพลงไหนนะครับที่มีศิลปินนะครับร้องขึ้นมานะฮะ2เพลงต่อกันและยังเป็นศิลปินคนเดิมในคอนเซ็ปต์ที่บอกว่าร้องแล้วร้องอีกร้องเสร็จแล้วก็ยังไม่ไปไหนนั้นร้องเสร็จแล้วก็ยังมาร้องต่อกันได้นี่แหละ6คนก็เยอะแล้วจิ๊บแหมบอกว่าเอาเยอะแท้นี่เยอะเพราะว่าปกติไม่ค่อยมีใครยอมส่งกันมา เอามาติดตามกันได้นะครับ2ชั่วโมงวันนี้ครับในช่วงของมอนิเตอร์เกมเล่นทีเผลอส่งกันมาได้เลยด้วยนะครับนะใครที่ทันแล้วก็ถูกต้องก็จะได้รับสิทธิ์นะครับแล้วก็ในช่วงปลายเดือนก็จะมีการจับรางวัล นี่แหละครับนะจากสิทธิ์ที่ทุกคนได้ไปได้ไปได้ไปนี่แหละก็จะได้เครื่องใช้ไฟฟ้า Mix ไปถามพี่นุชละกันว่าใช้แล้วเป็นไงบ้างผมก็อยากรู้เหมือนกันนะครับ
2: คนลุกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจาก AirPlay และคำขอสูงที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดย Mushroom Plus น้ำเผ็ดสกัดชนิดผง13ชนิดในซองเดียวดูแลสุขภาพความดันสูงเบาหวานคอเลสเตอรอลไขมันเลวสูงโทร02-857-5119 02-857-5119

0: ักร้างร่ารีครับอันดับที่9ในชาร์ตของคนลูกทุ่ง FM 103ฮิตติดเทรนด์นะครับเพลงนี้ในช่วงเวลานี้โอ้โหอันดับที่9เลยนะครับล่าสุดและอย่าลืมนะครับในช่วงเวลาของเพลงฮิตติดเทรนด์นะครับต้องขอขอบคุณด้วยครับกับน้ำเห็ดของเรานี่แหละครับน้ำเห็ดสกัดมัชรูมพลัสโปรโมชั่นสั่งอะโวโลนคอลลาเจนนะครับหรือมัชรูมพลัสในเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนทุกการสั่งซื้อจะได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลเข้าร่วมงานปาร์ตี้ปีใหม่ครับในปลายเดือนธันวาคมนี้จะมีการจัดงานปาร์ตี้ปีใหม่ครับกับดีเจนะครับทีมดีเจคนลุกทุ่งทั้งอิ่มอร่อยกันกับอาหารแล้วก็ศิลปินรับเชิญด้วยนะครับที่จะมาร่วมปาร์ตี้กันแบบใกล้ชิดคนที่สั่งทุกๆออเดอร์นะครับก็จะได้รับสิทธิ์เหมือนกันนี่แหละครับเหมือนเวลาที่เราเล่นมอนิเตอร์เกมแล้วเขาก็จะมาจับรางวัลครับแค่20ท่านเท่านั้นนะเป็นแบบไพรเวทอ่ะเป็นแบบปาร์ตี้ริมสระหรือเปล่าก็ไม่รู้เดี๋ยวก็โดดกันไปคลองข้างหลังอะไรแบบนี้นะครับแค่20ท่านที่ได้รับสิทธิ์โดดคลองอันนี้ล้อเล่นนะไม่ใช่นะครับ20ท่านเท่านั้นนะครับนะที่จะได้เข้าร่วมงานแต่ไม่ใช่20ท่านที่ต้องมาโดดคลองนะในเดือนธันวาคมนี้นะครับก็สั่งกันได้เลยด้วยสำหรับช่วงนี้ทักทายพี่ศรีนวลเลยด้วยนะครับแล้วก็ทักทายทุกๆคนนะครับในช่องทางของเรานะครับและนี่คือช่วงเวลาของ
1: คนลุกทุ่งท็อปเทน10อันดับที่มีคะแนนจาก AirPlay และคำขอสูงที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดย Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดชนิดผง13ชนิดในซองเดียวดูแลสุขภาพความดันสูงเบาหวานคอเลสเตอรอลไขมันเลวสูงโทร02-857-5119 02-857-5119
0: สวัสดีวันพฤหัสบดีด้วยนะครับคุณเพ็ญธนพรน้องจิ๊บด้วยนะครับสวัสดีวันพฤหัสบดีให้เจริญก้าวหน้านะครับนะคิดสิ่งใดขอให้สมหวังสุขภาพแข็งแรงสดใสตั้งไหลมาเทมามากมายพรุ่งนี้รวยกันแล้วด้วยนะครับพวกเรานะตุนเอาไว้ตั้งแต่ที่เราไปแก่งกระจานกันมาหลายใบมีพี่ๆบางคนก็เอามาให้วันที่เราพี่พรพี่สุมาก็เลือกจากที่พี่จิ๋มนี่แหละครับแล้วก็แบ่งกันพี่จิ๋มก็มีให้ด้วยขอบคุณพี่จิ๋มด้วยนะครับนะพี่สุพี่พรด้วยแล้วก็มีจิ้มเองด้วยกับน้องที่ตอนที่เราไปอะครับแล้วที่เราไปทานร้านข้าวแกงร้านแรกอะที่เขาเป็นแบบเหมือนน้องที่เขาแบบพิการนะครับแล้วก็มาเอาลอตเตอรี่มาขายตอนแรกก็กำลังจะเดินขึ้นรถแล้วพี่ท็อปก็ไปเรียกเอาใบนึงอะไรอย่างเงี้ยช่วยน้องเขาหน่อยเอาสักหน่อยนะครับปกติก็ไม่ค่อยจะนั่นบอกแล้วผมเกรงใจชาวบ้านเขาก็เลยเอาไปเรียกมาอีกใบนึงแล้วก็ตอนหลังที่พี่มาลัยเขาก็อุปไปเหมามาน้องนี่ก็นั่งร้องไห้เลยด้วยนะครับแล้วเขาได้กลับบ้านเร็วดีใจกับน้องเขาด้วยนะครับสำหรับวันนั้นเนาะพี่สุรัตนานะครับก็มาทักทายสวัสดีน้องกี้และสวัสดีทุกคนเลยด้วยนะครับแล้วก็ยังมีจากน้องตาลนะฮะมาทักทายสวัสดีมอร์นิ่งกันด้วยน้องถิงนะฮะก็มาทักทายว่าย่อแหมเช้าวันนี้อากาศดีนะครับหลายๆคนบอกบ่นง่วงกันพี่นุชลาบ11นะครับพฤหัสบดีขอให้โชคดีขอให้สุขภาพดีขอให้พบเจอแต่สิ่งดีๆด้วยนะครับแล้วก็ยังมีจากพี่บอลมังกวยสวัสดีจากน้องกี้และทุกคนสวัสดีวันพฤหัสบดีใจเบิกบานทุกท่านเลยด้วยนะครับแล้วก็ยังมีจากพี่บังซุปมาดามจากรามคำแหง60/2บอกพฤหัสสวัสดีจ้ะส่งความสุขส่งกำลังใจแล้วก็ยังคิดถึงและห่วงใยเหมือนเดิมในทุกวันจ้าขอบคุณค่ะแล้วก็ยังมีจากพี่แหม่มสุพรรณด้วยนะครับสวัสดีค่ะน้องกี้และทุกคนสวัสดีวันพฤหัสบดีให้กินดีอยู่ดีมั่งมีสีสุขสุขภาพแข็งแรงพี่หน่อยมาลายทิพย์ด้วยนะครับสวัสดีวันพฤหัสบดีสุขสดชื่นสมหวังสุขภาพแข็งแรงการงานการเงินราบรื่นเลยด้วยนะครับคุณพ่อวิสิตก็มาพฤหัสสวัสดีมีความสุขด้วยรักจากคนไกลรักษาสุขภาพด้วยน้องแพรก็มาแฮปปี้เทิร์สเดย์วันพฤหัสขอให้ทุกวันเป็นวันที่ดีมีแต่ความสุขกายสบายใจทุกช่วงเวลานะครับน้องลิลลี่ก็มาสุขสันต์วันพฤหัสบดีกิจการรุ่งเรืองมั่นคงยั่งยืนยงก้าวหน้าก้าวไกลพี่หมวดอ้อยก็มามอร์นิ่งด้วยพี่สายน้ำก็มาสวัสดีน้องกี้และทุกคนนะครับแด่มิตรภาพสวัสดีวันพฤหัสบดีสุขสดชื่นสมหวังโชคดีร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงให้พรที่ส่งมานะครับถึงคุณผู้ฟังทุกคนเลย
2: เชื่อมต่อความสุขกับคนลุกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลุกทุ่ง
3: หอม
4: ลูกพ่อมากินข้าวได้แล้วนะ
5: นี่แหละเวลาความสุขของครอบครัวเรา
6: ข้าวตรานกกระเรียนข้าวหอมมะลิเมล็ดยาวเรียวหอมนุ่มอร่อยทานได้กับทุกเมนูเพราะเราคัดสรรข้าวคุณภาพดีหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ LINE Official @QDaily และเพจข้าวตรานกกระเรียน ข้าวตรานกกระเรียนอร่อยประหยัดคุ้มราคา
7: เสียงจากผู้ทานอะโวโลนคอลลาเจนทานดีเห็นผลไว
8: ปวดแถวเอวเนี่ยนะแล้วก็ชาลงขาพอไปตรวจเนี่ยหมอบอกว่ากระดูกเราเริ่มเสื่อมพออายุเรามากหมุนผิดท่านั่งผิดท่างอผิดท่าเนี่ยมันก็จะทำให้หมอนรองกระดูกเคลื่อนแล้วก็ไปกดเส้นประสาทลุกเดินลุกนั่งลำบากลุกก็โอยนั่งก็โอยต้องมีอะไรประคองเวลาลุกเวลานั่งตอนนี้ก็มาได้ที่เสริมกระดูกนะครับพอกินไปแล้วก็ทำให้รู้สึกดีขึ้นอาการที่ปวดตรงบั้นเอวนี่แล้วชารู้สึกว่าดีขึ้นมากแหละทานมาเรื่อยๆตอนนี้เข้ากระปุกที่สองแล้วครับ
6: อะโวโลนคอลลาเจนนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดีเนเจอร์ไทป์2จากคอลลาเจนดูดซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-5119 02-857-5119
2: เชื่อมต่อความสุขกับคนลุกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลุกทุ่งคนลุกทุ่ง
9: Next Sound Check
10: Sound Check

next sound check. Sound check. Sound check. คนลูกทุ่ง sound check ครับนี่คือหญิงชาวบ้านนะครับจากน้องแพรชนานะครับแล้วก็พี่ต่ายอรทัยครับ10:45 นกลับเข้ามาอยู่ด้วยกันในรายการนี้ครับที่คนลูกทุ่ง FM 103ฮิตติดเทรนด์กับผมนะครับร็อกกี้สุรบดินทร์สมบัติเจริญครับกับวันพฤหัสบดีที่15 ตุลาคม 2569นะครับกลับมาอยู่ด้วยกันแล้วเลยด้วยวันนี้ใครอยากฟังเพลงอะไรนะครับอย่าลืมนะทักทายกันมาได้แล้วก็แจ้งบอกกันมาได้เลยด้วยนะครับนะสำหรับในช่องทางต่างๆของเรามีคนอีกหลายๆคนพี่จินปอเปียเมื่อกี้ทักทายมาไม่รู้ส่งข้อความเมื่อวานไหมสวยจริงๆเมื่อวานเปิดแล้วไงครับนะส่งกันเลยด้วยกับหัวใจรีไซเคิลพฤหัสสวัสดีให้โชคดีมั่งมีร่ำรวยเลยด้วยนะครับป้าเผานะฮะมาทาง LINE @DJKLTFM ด้วยพี่สุรัตนาก็มาทางนี้ด้วยเหมือนกันนะครับนะให้สดใสสุขกายสุขใจมีความสุขมากๆเลยด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้น้องกี้เสมอคุณนกชาลิดาด้วยนะฮะมาทักทายสวัสดีค่ะคุณจอยลดาด้วยนะครับก็มาสวัสดีค่ะพี่ร็อกกี้สวัสดีคุณจอยลดาด้วยนะครับแล้วก็ยังมีนะครับจากคุณแม่สิริพรนะฮะแล้วก็ยังมีจากพี่ออยโอ้พี่ออยไปไหนทำไมรู้สึกว่าไม่ได้เจอพี่ออยนานทักทายร็อกกี้นะจ๊ะคิดถึงจะขอเพลงมาด้วยนะครับนะวันนี้ขอให้โชคดีรับทรัพย์รับโชครับชัยขอให้รับไปในทุกวันเลยก็แล้วกันนะครับคุณผู้ฟังครับทักทายพี่กบด้วยนะจ๊ะ

ใครกันบ้างนี่คือ Mental ครับสำหรับมอนิเตอร์เกมในชั่วโมงแรกมีทั้งโอ้โหมาคนแรกอีกแล้วว่าคนเนี้ยพี่จุกหรือป้าจุกนะครับท่านที่2คุณสำเภาสุดชนะหรือป้าเภาฝนตกไหมครับเปิดร้านต่อไหมหรือนอนนะฮะคุณปลายตะวัน89นะครับพี่แหม่มสุพรรณแล้วก็คุณปอเปียหรือพี่จินปอเปียและท่านที่6ครับคุณรณชัยนิลบุตรยินดีทั้ง6ท่านด้วยครับอีกหลายๆท่านไม่ทันไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราร่วมสนุกกันใหม่ได้เลยนะฮะโอ้โหนะคุณโจมหาชัยหลุด6ท่านไปนะน้องเพชรชลัดอันเดอร์สกอร์ตาล42ไม่ทันและอีกหลายๆท่านไม่ทันไม่เป็นไรเอากำลังใจไปสู้กันใหม่เพลงหน้านะครับป้าเผาบอกว่าคลึ้มๆมาแล้วจ้าอาจจะเหมือนแถวๆวัชรพลเมื่อวานก็ได้นะครับคลึ้มๆแล้วก็ไม่ตกจ้ะกลายเป็นคนที่มากินที่ร้านบรรยากาศเย็นๆสบายๆกินเพลินๆเที่ยงนี้กินแล้วไม่ยอมกลับไปทำงานกินแล้วกินอีกกินอีกกินแล้วกินจนของหมดร้านก็ไม่ยอมไปสุดท้ายกลางมุ้งหลับมันที่ร้านไปเลยเอาใจมา

0: สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11 นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีประกาศเวที IMF World Bank ไทยทุ่ม 8,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐแก้น้ำท่วมลุ่มเจ้าพระยาสักครู่มาติดตามค่ะ
3: สนับสนุนโดยแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มเม็ดยา

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอบมา
2: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว

0: ไกลเติมครบ500บาทได้คะแนนเชลโก้พลัสคูณ2ตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนี้
1: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: สนับสนุนโดยแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มเม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
3: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีประกาศเวที IMF World Bank ไทยทุ่ม 8,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐแก้ไขน้ำท่วมในลุ่มเจ้าพระยาย้ำความมั่นคงด้านน้ำคือความมั่นคงทางเศรษฐกิจคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานค่ะ
4: นายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อการลงทุนด้านทรัพยากรน้ำเพื่อสร้างงานและความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจในการประชุม IMF World Bank ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เมื่อวานนี้ประกาศว่ารัฐบาลเดินหน้าลงทุนราว 8,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อวางระบบบริหารจัดการน้ำระยะยาวในลุ่มน้ำเจ้าพระยาปกป้องพื้นที่เกษตรชุมชนและศูนย์กลางเศรษฐกิจรวมถึงกรุงเทพและปริมณฑลทั้งนี้ข้อมูลจากธนาคารโลกระบุว่าน้ำท่วมทำให้ไทยสูญเสียทางเศรษฐกิจเฉลี่ยปีละราว600ล้านดอลลาร์สหรัฐนอกจากนี้ไทยรู้ถึงความจำเป็นของโครงการดังกล่าวมาหลายทศวรรษแต่ติดข้อจำกัดด้านงบประมาณแต่วันนี้รัฐบาลเห็นว่าประเทศชะลอต่อไม่ได้เพราะต้นทุนของการไม่ลงทุนสูงกว่าขณะที่การระดมทุนนั้นรัฐจะใช้เงินลงทุนภาครัฐอย่างมียุทธศาสตร์เพื่อดึงเอกชนและสถาบันการเงินเพื่อการพัฒนามาร่วมกันพัฒนานอกจากนี้รัฐบาลให้ความสำคัญกับธรรมาภิบาลซึ่งเป็นหัวใจของการสร้างความเชื่อมั่นต่อนักลงทุนทั้งการวางกติกาที่โปร่งใสกฎระเบียบที่คาดการได้และการบริหารโครงการอย่างรับผิดชอบเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้นักลงทุนทั้งในและต่างประเทศยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
3: หลังสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ของจังหวัดราชบุรีเริ่มคลี่คลายกลับต้องเผชิญกับน้ำป่าไหลหลากอีกระรอกหลังจากฝนตกหนักต่อเนื่องทำให้น้ำทะลักเข้าท่วมหลายพื้นที่ของอำเภอปากท่ออย่างรวดเร็วทหารช่างได้เร่งเข้าไปช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนติดตามกับคุณณัฐชัยลิมพลอยค่ะ
5: ทหารมาแล้ว
6: สถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดราชบุรีกลับมาสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนอีกครั้งหลังเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่วันที่11ตุลาคมที่ผ่านมาส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอปากท่อซึ่งมีรายงานพื้นที่ได้รับผลกระทบ5ตำบลได้แก่ตำบลยางหักทุ่งหลวงหนองกระทุ่มห้วยยางโทนและวังมะนาวท่ามกลางสถานการณ์ที่กลับมาน่าเป็นห่วงกรมการทหารช่างโดยกองพันทหารช่างที่602ได้จัดกำลังพลพร้อมยุทโธปกรณ์เข้าบูรณาการร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่เร่งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากมวลน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วภารกิจสำคัญคือการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกนอกพื้นที่น้ำท่วมไปยังศูนย์พักพิงอย่างปลอดภัยควบคู่กับการลำเลียงอาหารและน้ำดื่มเข้าไปมอบให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงที่การใช้ชีวิตและการเดินทางเป็นไปด้วยความยากลำบากขณะที่จังหวัดราชบุรีได้เร่งสำรวจเส้นทางน้ำและหาแนวทางเพื่อประสิทธิภาพการระบายน้ำรวมถึงบริเวณสะพานวัดวังมะนาวซึ่งเป็นจุดเฝ้าระวังสำคัญในช่วงที่มีกระแสน้ำหลากแม้ระดับน้ำในบางพื้นที่จะเริ่มลดลงแต่ฝนที่ตกหนักและมวลน้ำที่ไหลหลากซ้ำทำให้การช่วยเหลือประชาชนต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องโดยทหารช่างยังคงพร้อมสนับสนุนกำลังพลและยุทโธปกรณ์ร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อให้ประชาชนที่ประสบภัยได้รับความช่วยเหลืออย่างทั่วถึงและปลอดภัยและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจของทหารณัฐชัยเด่นพลอยรายงานครับ
7: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นาทีถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
8: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
9: คุณกำลังฟังคนลุกทุ่ง
10: Next It's Radio Presented by
11: เปิดสาย

11:11 ครับกลับมาอยู่ด้วยกันชั่วโมงนี้ที่คนลุกทุ่ง Next หรือคนลุกทุ่ง FM 103ฮิตติดเทรนด์หัวอกว่าห้างครับจากแมนมณีวันครับอันดับที่2ในชาร์ตของเราชาวด้อมคนลุกทุ่ง FM 103ฮิตติดเทรนด์ครับรายงานล่าสุดเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานี่แหละครับวันศุกร์ที่เท่าไหร่ที่9ใช่9ตุลาคม2569นะครับเมื่อวันเกิดที่ผ่านมาเลยด้วยโอ้โหแป๊บเดียวเนาะวันที่9แล้วก็เนี่ยแป๊บเดียวเลยวันพฤหัสบดีใน1วันตอนนี้มันแทบไม่พอจริงๆนะครับใครรู้สึกมันผมบ้างถ้าใครคุณขนมโกมันติดคอด้วยนะครับนะจากเชียงใหม่บอกว่าแดดแรงมากเลยด้วยที่อื่นเป็นยังไงบ้างครับฟังกันอยู่ทั่วไทยฟังกันอยู่ทั่วโลกตอนนี้ก็เข้ามาแจ้งมาบอกกันได้นะครับในช่องทางต่างๆของเราเดี๋ยวนี้เนาะเทคโนโลยีมันก็สามารถฟังได้ทั่วโลกแล้วเลยนะครับเพราะฉะนั้นข้อความที่ส่งมาอย่างที่บอกอะไลน์แอด DJKLTFM เอ่ยหรือตามจ้อมต่างๆเอ่ยหรือช่องทางต่างๆเอ่ยก็สามารถส่งมาบอกกันได้แล้วนะครับว่าอยู่ที่ไหนอากาศเป็นยังไงกันบ้างเมื่อกี้พี่นุชบอกว่าเตาเอาไปยังไม่ได้ใช้เลยค่ะถ้าพี่นุชไม่ใช้ล้อเล่นแหมน้องลิลี่บอกรามอินทากม2แดดก็ยังแรงอยู่คล้ายๆกับทางนี้นะครับที่อากาศก็ค่อนข้างร้อนนะถ้าว่ากันจริงๆเมื่อวานนี้กินข้าวนะครับไปตอนกลางวันเนี่ยโอ้โหหลังแทบไหม้ตอนที่ลงจากรถแล้วก็เดินไปร้านข้าวแกงแถวๆเนี้ยช่วงนี้เป็นอะไรไม่รู้อาจจะอินกับน้ำพริกนะครับก็เลยว่าพยายามนะฮะไม่ใช่พยายามหรอกจังหวะมันได้ไปกินข้าวแกงอยู่บ่อยๆยังสั่งกันได้นะครับหมดล็อตนี้ระวังนะครับหมดแล้วหมดอดเลยด้วยนะครับกับน้ำพริกลงแดงไข่ลาวาตราแม่ลินดาน้ำพริกตาแดงสูตรพิเศษนะครับน้ำพริกสูตรพิเศษเป็นแบบโฮมเมดครับผลิตจากวัตถุดิบชั้นดีผสมด้วยไข่เค็มลาวาครับเพิ่มความมันรสชาติเผ็ดกลางมันนัวจากไข่ลาวาคลุกคล้าคลุกข้าวทานอร่อยได้เลยด้วยนะครับนะแล้วก็น้ำพริกผัวสกิดกุ้งสวรรค์ชั้น7ผลิตจากกุ้งคุณภาพดีครับคัดเกรด A เป็นสูตรโบราณตัวกุ้งนะครับเน้นกุ้งผสมเครื่องเทศไม่เผ็ดมากทานง่ายครับน้ำพริกกุ้งสวรรค์ชั้น7เนี่ยไม่เผ็ดมากจริงครับผมนี่ทานได้สบายเลยกินเล่นได้เลยที่พี่สุรัตนาวันนี้บอกมาด้วยบอกไม่เผ็ดมากทานง่ายคลุกกับข้าวโรยกับข้าวทานกับผักสดผักต้มดีต่อใจเก็บได้นานเลยด้วยนะครับตัวนี้เมื่อวานน้องลิลี่กดสั่งน้ำพริกลงแดงไข่ลาวาไปแล้วจะได้กินมันนุ่นนัวไข่ลาวาคลุกกับข้าววันนี้เปิดเมนูมาด้วยยำนะครับส่งมายั่วๆกันตั้งแต่วันเลยด้วยโอ้ทรมานใจเลือกเกินสนใจนะครับสั่งซื้อได้เลยด้วยนะครับก่อนที่น้ำพริกล็อตนี้จะหมดแล้วเลยนะครับที่เบอร์098-461-2365ย้ำนะครับ098-461-2365นะครับย้ำเลยนะฮะเบอร์อีกครั้งเลยอ่ะ098-461-2365จ้ากระเพราเนียนเลยนะครับบอกฝากบอกพี่นุชนะครับเอามาให้ป้าเผาผ่อนต่อได้นะคะเตาแก๊สเมกเผื่อไม่ใช้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมไฮโซเลยนะครับเมกเลยดี

0: คนลุกทุ่ง
1: next พี่แมวมาทักทายนะครับกลับบ้านทางใต้บอกว่าสวัสดีครับน้องกี้มาแอบฟังนิดนึงไม่ต้องนิดนึงก็ได้ค่ะยาวๆได้เลยนะคะอากาศทางใต้เป็นยังไงบ้างครับแถวชุมพรพี่แมวฝนตกหรือเปล่าน้ำท่วมหรือว่าน้ำเยอะไหมขอให้ปลอดภัยกันนะจ๊ะ

0: 11:28 นะครับใกล้เที่ยงแล้วหิวข้าวแล้วด้วยไปหาข้าวอะไรอร่อยทานนะครับข้าวตรานกกระเรียนและคิวไรซ์เลยครับกับโปรเดือนตุลาคมเดือนฮาโลวีนนะฮะบอกว่าเป็นโปรนะครับในช่วงเดือนตุลาคมนี้จะหุงเองกินที่บ้านหรือซื้อเก็บไว้ทั้งเดือนก็เลือกได้ตามใจชอบครับวันนี้ซื้อครบ500บาทขึ้นไปรับฟรีเลยครับร่วมกัน UV 1ท่านมีโอกาส1สิทธิ์เท่านั้นนะครับซื้อครบ5กิโลกรัมรับทันทีครับข้าวหอมมะลิ 100%เป็นข้าวหอมมะลิใหม่ต้นฤดูกาลนะครับข้าวไรซ์เบอร์รี่ขนาด500กรัม2ถุงเลยด้วยว้าวเยอะเลยนะซื้อครบ10กิโลกรัมรับทันทีครับข้าวหอมมะลินะครับ 100% ใหม่ต้นฤดูกาลข้าวไรซ์เบอร์รี่ข้าวกล้องนะครับเป็นข้าวกล้องแดงขนาด500กรัมครับ3ถุงอีกด้วยโอ้เยอะนะโปรนะครับโอ้โหซื้อข้าวแถมข้าวกันเลยอ่ะโปรมีถึงวันที่31ตุลาคมนี้เท่านั้นนะครับอย่าปล่อยให้โปรนี้หลุดมือกดสั่งได้เลยในทุกที่ที่บอกกันไว้เลยด้วยนะครับนะหรือเบอร์โทร0895279933ย้ำนะครับที่0895279933หรือที่ LINE @qdiary นะครับหลายๆคนมีอยู่แล้วก็สามารถไปเซิร์ชพิมพ์นะครับถามเรื่องโปรแล้วก็สั่งซื้อได้เลยด้วยเช่นกันนะครับโอ้ยพูดแล้วก็พูดถึงข้าวพูดถึงน้ำพริกพูดไปพูดมาพูดมาพูดไปทำไมมันเหมือนทรมานตัวเองจังเลยนะครับคุณผู้ฟังครับ
1: คนลุกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจาก Airplay และคำขอมากที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดย Abalone Collagen แก้ปัญหาข้อข่าวเสื่อมสูตรใหม่สนใจโทร02-857-5119 02-857-5119
0: นี่แหละครับนะมาถึงช่วงเวลาของเพลงฮิตติดเทรนด์ของเราครับเลือกอันดับที่7ครับมาฝากให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านจ้ะคึกคักก่อนเที่ยงกันหน่อยครับไปเต้ยโศกให้โลกฟ้อนครับเวียงนฤมลครับฟีเจอริ่งด้วยกันกับเน็กนฤพล

คนลุกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจาก Airplay และคำขอมากที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดย Abalone Collagen แก้ปัญหาข้อข่าวเสื่อมสูตรใหม่สนใจโทร02-857-5119 02-857-5119

0: มอนิเตอร์เกมจะมอนิเตอร์เกมครับกันนั่งคางสไลด์ดูเวียงนฤมลครับสำหรับมอนิเตอร์เกมเล่นทีเผลอในชั่วโมง2นี้มีคนเผลอก็หลายคนนะตั้งแต่ชั่วโมงที่แล้วชั่วโมงนี้ถามว่ามีคนเผลอก็ยังมีคนเผลออยู่บ้างมาครับเรามาบอกกันว่าใครที่ส่งมานะครับถูกต้องนะครับเวียงนฤมล6ท่านแรกมาดูกันเลยจ้าผมแปลกใจมากเลยนะท่านแรกพี่จุกหรือป้าจุกสมัยก่อนเนี่ยเวลาป้าจุกส่งข้อความมานะครับช่วงเวลาที่ผมจัดรายการก็ประมาณนี้แหละครับนะ9โมง10โมง11โมงวันนี้ป้าจุกไปตลาดมาค่ะวันนี้ป้าจุกได้อันนี้มาทานค่ะบางวันป้าจุกก็จะหายไปบางวันลุงจุกก็จะมาแล้วก็ลุงจุกหายไปหรือป้าจุกหายไปสลับกันไปแบบนี้แต่ตอนนี้ป้าจุกส่งมาคนแรกตลอดเลยนะครับเลยอยากรู้ว่าตอนนี้ป้าจุกไม่ต้องไปตลาดแล้วเหรอครับแซวป้าจุกเล่นนะลุงจุกมีอะไรกินหรือเปล่าครับปกติจะส่งมาบอกเมื่อก่อนนะครับจะส่งมาประจำว่าวันนี้ไปตลาดมาวันนี้เอาอะไรมาทำกันวันนี้เอาอะไรมาทานกันตอนนี้ป้าจุกไม่ส่งอะไรมาทั้งนั้นเลยนะครับส่งมาแต่มอนิเตอร์เกมเล่นทีเผลอแล้วส่งมาคนแรกด้วยเลยเป็นห่วงนะครับอ๋อนี่ตอบฟังอยู่พอดีเลยด้วยอ๋อไปมาแล้วค่ะเมื่อก่อนไปตลาดช่วงนกี้ประมาณ9โมง10โมงเดี๋ยวนี้ประจุกไปตี5เลยนะคะเพราะกลัวเดี๋ยวมาเล่นมอนิเตอร์เกมไม่ทันค่ะ ผมแซวเล่นนะประจุกนะเดี๋ยวงอนนะแล้วก็ต่อด้วยครับคุณปลายตะวัน89ครับเวียงนฤมลถูกต้องนะครับคุณบางอ่อนนิ่มนวล นะครับเวียงนฤมลถูกต้องนะครับน้องตาลเพชรตาล42เวียงนฤมลถูกต้องคุณโจมหาชัยกลับมาแล้วนะครับเวียงนฤมลถูกต้องครับและป้าเผาครับคุณสำเภาสุดชนะเวียงนฤมลถูกต้องจ้าส่วนพี่แหม่มสุพรรณพี่สุรัตนาคุณจอยลดาแล้วก็ยังมีอีกหลายๆคนนะครับที่ตอบว่าเนี่ยเวียงนฤมลถูกต้องจ้าแต่ไม่ทันจ้าไม่เป็นไรนะจ๊ะเอากำลังใจไปแทนจ้า
1: คุณกำลังฟังคนลุกทุ่ง
2: Next It's Radio Presented by

0: หอม
1: ลูกพ่อไปกินข้าวได้แล้วนะ
2: นี่แหละเวลาความสุขของครอบครัวเรา
3: ข้าวตรานกกระเรียนข้าวหอมมะลิเมล็ดยาวเรียวหอมนุ่มอร่อยทานได้กับทุกเมนูเพราะเราคัดสรรข้าวคุณภาพดีหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ LINE Official @qdaily และเพจข้าวตรานกกระเรียนข้าวตรานกกระเรียนอร่อยประหยัดคุ้มราคา
4: เสียงจากผู้ทานอัลบาโลนคอลลาเจนทานดีเห็นผลไว
5: ปวดแถวเอวเนี่ยนะแล้วก็ชาลงขาพอไปตรวจเนี่ยหมอบอกว่ากระดูกเราเริ่มเสื่อมพออายุเรามากหมุนผิดท่านั่งผิดท่างอผิดท่าเนี่ยมันก็จะทำให้หมอนรองกระดูกเคลื่อนแล้วก็ไปกดเส้นประสาทลุกเดินลุกนั่งลำบากลุกก็โอยนั่งก็โอยต้องมีอะไรประคองเวลาลุกเวลานั่งตอนนี้ก็มาได้ที่เสริมกระดูกนะครับพอกินไปแล้วก็ทำให้รู้สึกดีขึ้นอาการที่ปวดตรงบั้นเอวนี่แล้วชารู้สึกว่าดีขึ้นมากแหละทานมาเรื่อยๆตอนนี้เข้ากระปุกที่2แล้วครับ
3: อัลบาโลนคอลลาเจนนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดีเนเจอร์ไทป์2จากคอลลาเจนดูซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-5119 02-857-5119
6: พวกยาไขมันยาความดันเนี่ยกินกับอายนะไม่ได้กินให้หายจากโรคนะยาไขมันอ่ะยาไขมันท่านกินไปเรื่อยๆอ่ะมันก็เหมือนกดไว้อ่ะเราคิดว่ากินยาแล้วแม่งยิ่งไปใหญ่เลยความดันเนี้ยแทนที่จะสูงท่านกดมันไว้แต่หัวใจกับหลอดเลือดท่านยังแม่งแข็งอยู่ไงหลอดเลือดแข็งความดันมันเลยสูงไงเพราะนั้นหลอดเลือดท่านแม่งก็ยังแข็งเหมือนเดิมอ่ะแต่ว่าท่านเอากินยากดมันไว้อ่ะสักวันนึงมันก็ต้องพังมันก็ดื้อยาไปเรื่อยไงมันแก้ที่ปลายเหตุไงมันก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุดูแลสุขภาพนี่เค้าเรียกแก้ที่ธรรมชาติ
7: ยาทานยาเพื่อแก้ปัญหาที่ปลายเหตุลดความดันไขมันในเลือดคอเลสเตอรอลด้วยMushroom Plus น้ำเห็ดสกัดเข้มข้น13สายพันธุ์ชนิดผงชงละลายกับน้ำอุ่นและน้ำร้อนทานก่อนนอนวันละ1ซองออร์แกนิกธรรมชาติ 100% ความดันคอเลสเตอรอลไขมันเลวลดลงนอนหลับสนิทมากขึ้นสั่งเลยรับโปรพิเศษ3กล่องโทร02-857-5119 02-857-5119

0: ฟูสเปรย์กำจัดยุงและแมลง
1: เชื่อมต่อความสุขกับคนลุกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลุกทุ่งคนลุกทุ่ง
2: Next
1: Sound Check Sound Check

0: เขาแค่มาเปิดตัวครับลำเพลินวงศกรฟีเจอริงกับTREX ครับซิงเกิลใหม่จากลำเพลินวงศกรนะครับในช่วงเวลาของคนลูกทุ่งซาวเช็คครับ
1: คนลูกทุ่ง next sound check sound check
0: เมื่อสักครู่นี้นะครับตอบไม่ทันนะฮะพี่สุรัตนานะครับนะคุณจอยระดาพี่แหม่มนะครับแต่ว่าพี่สุรัตนาบอกไม่เป็นไรกำลังอยากได้กำลังใจจากน้องกี้อยู่พอดียินดีครับมอบให้กันเสมอเพราะบางทีผมก็อยากได้กำลังใจจากคุณผู้ฟังทุกคนนี่แหละครับนะเราก็ส่งกำลังใจกันไปส่งกำลังใจกันมานะทั้งผมเนี่ยครับที่มีหลายๆคนส่งให้ผมก็ส่งไปกำลังใจให้กับคุณผู้ฟังด้วยเช่นกันบางครั้งบางทีครับเนะเราทำหน้าที่หรือว่าเราทำงานบางครั้งบางจังหวะมันก็อาจจะมีเหนื่อยกันบ้างแล้วมันก็จะอาจจะรู้สึกเขาเรียกว่าอะไรภาษาชาวบ้านสมัยนี้เขาเรียกว่าจิตตกมันอาจจะรู้สึกว่าเวรู้สึกเอ๊ะทำไมฉันต้องทำอะไรขนาดนี้รู้สึกบางทีเราอยู่เหมือนตัวคนเดียวในโลกใบนี้แต่ให้รู้ไว้นะครับนะว่าอย่างน้อยเราก็ยังมีเราอยู่ไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวแล้วก็ส่งกำลังใจให้กันเสมอในทุกๆวันนี่แหละครับทั้งเราส่งให้คุณผู้ฟังและก็ทั้งส่งให้กับคุณผู้ฟังที่กำลังฟังกันอยู่ส่งกลับมาให้คนจัดรายการเองด้วยนะครับเหมือนกับคนนี้ครับขอเพลงมาด้วยส่งกำลังใจนะครับเพราะว่าเจอล่าสุดสู้ไปเยอะครับบอกงานแน่นมาก

0: ครับ
1: ไม่รู้ว่าสู้เพราะว่าน้ำท่วมหาอะไรกินลำบากหรือไม่รู้ว่าสู้เพราะว่าบอกงานเยอะนะครับแล้วลำลูกกาคลอง2ฝากให้ที่พรประจักษ์ด้วยนะครับชาวกล้วยที2ครับไม่มีใครตายเพราะคนอื่นไม่รักครับ

ขอบคุณนะครับสำหรับกำลังใจและก็การติดตามรับฟังตั้งแต่ช่วงเวลา9โมงนะครับส่งกำลังใจดีๆถึงคุณผู้ฟังในวันนี้ด้วยเช่นกันครับให้วันพฤหัสบดีที่15ตุลาคม2569เป็นวันที่ดีของคุณผู้ฟังทุกคนทุกท่านเลยนะครับแล้วก็วันอื่นๆเลยด้วยอีกเช่นกันขอบคุณป้าเภานะครับมาส่งทานข้าวกลางวันแล้วบอกกินข้าวให้อร่อยไม่รู้คนอื่นวันนี้กินอะไรบ้างไม่ได้มีใครส่งมาบอกเลยด้วยนะครับว่าเที่ยงนี้กินอะไรสงสัยอร่อยจนลืมส่ง เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับนะกับที่นี่ที่คนลุกทุ่ง Next หรือคนลุกทุ่ง FM 103ฮิตติดเทรนด์กับผมร็อกกี้สุรบดินทร์สมบัติเจริญครับวันนี้ไปหาข้าวทานก่อนนะจ๊ะคนเพิ่งส่งมาตอนนี้อิ่มแล้วค่ะไปกินอะไรไม่บอกกันเลยเงียบกริบโชคดีมีความสุขทุกท่านนะครับสุรกี้สวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง12นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะธีรพัฒน์แจงโพสต์เพจกรมโยธาธิการปมประหลิดประหลัดปมอดีตปลัดมหาไทยวิจารณ์การทำงานยืนยันว่าไม่ได้ต้องการตอบโต้แต่ขอสร้างขวัญกำลังใจให้ข้าราชการและกทมแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มสูงสักครู่มาติดตามค่ะ
3: สนับสนุนโดย
4: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300 ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ

0: บางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
2: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: สนับสนุนโดย
4: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: กรุงเทพมหานครแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณชุมชนริมคลองแสนแสบในเขตหนองจอกเขตคลองสามวาและเขตมีนบุรีให้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ระดับน้ำในคลองอย่างใกล้ชิดเนื่องจากการประสานงานระหว่างกทม.กับกรมชลประทานมีความจำเป็นจะต้องเปิดประตูระบายน้ำปลายคลอง13สายล่าง30เซนติเมตรเมื่อเวลา10นาฬิกาเพื่อระบายน้ำจากคลอง13เขตหนองจอกและอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีลงสู่คลองแสนแสบซึ่งอาจส่งผลให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นใน1ชั่วโมงข้างหน้าโดยมีพื้นที่เฝ้าระวังคือแขวงหนองจอกแขวงโคกแฝดแขวงคูฝั่งเหนือเขตหนองจอกและแขวงทรายกองดินใต้เขตคลองสามวารวมทั้งแขวงแสนแสบเขตมีนบุรีทั้งนี้สำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครจะติดตามสถานการณ์และระดับน้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมกับประสานงานกับกรมชลประทานในการบริหารจัดการน้ำเพื่อเฝ้าระวังและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับประชาชนธีรพัฒน์แจงโพสต์เพจกรมโยธาธิการปมอดีตปลัดมหาดไทยวิจารณ์การทำงานยืนยันว่าไม่ต้องการตอบโต้แต่ขอสร้างขวัญกำลังใจข้าราชการย้ำว่าภายในกระทรวงไม่มีความขัดแย้งคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
6: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่เพจกรมโยธาธิการและผังเมืองโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กโดยไม่เห็นด้วยกับคำวิพากษ์วิจารณ์ของนายสุทธิพงษ์จุลเจริญอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยโดยระบุว่าหลังเห็นการให้สัมภาษณ์ดังกล่าวมองว่าเป็นเรื่องส่วนตัวแต่ข้าราชการอีกจำนวนมากยังต้องการกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่เนื่องจากกระทรวงมหาดไทยมีภารกิจจำนวนมากและทำงานใกล้ชิดกับประชาชนโดยนายธีรพัฒน์ยืนยันว่าไม่ได้มีการสั่งการให้โพสต์ข้อความเพียงต้องการสร้างขวัญกำลังใจให้กับข้าราชการแม้รูปแบบการทำงานในแต่ละยุคสมัยอาจแตกต่างกันโดยมองว่าคำแนะนำจากอดีตข้าราชการเป็นเรื่องปกติแต่ไม่อยากให้กระทบต่อกำลังใจของผู้ปฏิบัติงานส่วนกระแสวิพากษ์วิจารณ์การใช้เพจทางการของกรมมาโพสต์ผ่านเฟซบุ๊กนั้นนายธีรพัฒน์ระบุว่าไม่ต้องการให้เป็นเรื่องของการตอบโต้แต่คงจะมีเพียงเท่านี้เพราะอยากให้ทุกฝ่ายร่วมกันทำงานอย่างสร้างสรรค์ไม่ตำหนิกันและมุ่งประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญพร้อมยืนยันว่าภายในกระทรวงมหาดไทยไม่มีความขัดแย้งเนื่องจากทุกกรมมีภารกิจเชื่อมโยงกันทั้งงานด้านภัยพิบัติโครงสร้างพื้นฐานการปกครองและพัฒนาชุมชนรวมถึงการดูแลประชาชนจึงต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายเพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่นและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนที่พิพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
5: กทม.ชวนใช้บริการยังซ่อมได้ซ่อมฟรีสิ่งของเสียหายหลังน้ำท่วม 18-30 ตุลาคมนี้คุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานค่ะ
7: กรุงเทพมหานครโดยสำนักพัฒนาสังคมชวนประชาชนนำสิ่งของชำรุดเสียหายจากน้ำท่วมเข้ารับบริการซ่อมแซมฟรีภายใต้โครงการยังซ่อมได้ระหว่างวันที่18-30ตุลาคม2569เวลา9นาฬิกาถึง15นาฬิกาที่โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร10แห่งเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนและฟื้นฟูสิ่งของให้กลับมาใช้งานได้อีกครั้งโดยสำหรับสิ่งของที่เปิดรับซ่อมครอบคลุมทั้งเสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋าคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือเครื่องใช้ไฟฟ้ารถยนต์รถจักรยานยนต์และเฟอร์นิเจอร์โดยมีนักศึกษาเป็นผู้ดำเนินการซ่อมแซมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายภายใต้โครงการดูแลของผู้เชี่ยวชาญแต่ผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบค่าอะไหล่และวัสดุที่จำเป็นโดยเจ้าหน้าที่จะแจ้งค่าใช้จ่ายให้ทราบก่อนดำเนินการพร้อมกำหนดเงื่อนไขการรับบริการ1คนต่อ1ชิ้นต่อ1วันและต่อ1หมวดงานซ่อมทั้งนี้ประชาชนที่สนใจสามารถตรวจสอบประเภทงานซ่อมที่สถานที่บริการและลงทะเบียนได้ที่โพสต์ประชาสัมพันธ์ของกรุงเทพมหานครเพื่อร่วมกันฟื้นฟูข้าวของเครื่องใช้ได้ลดภาระค่าใช้จ่ายหลังสถานการณ์น้ำท่วมวรชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
3: ความสุขความเจริญอันแท้จริงนั้นหมายถึงความสุขความเจริญที่บุคคลแสวงหามาได้ด้วยความเป็นธรรมทั้งในเจตนาและการกระทำไม่ใช่ได้มาด้วยความบังเอิญหรือด้วยการแก่งแย่งเบียดบังมาจากผู้อื่นพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในพระราชพิธีกาญจนาภิเษกทรงครองราชครบ50ปี
5: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 13:00 น.ธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
8: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
9: คุณกำลังฟังคนลุกทุ่ง
10: Next It's Radio
11: Presented by
12: Abalone Collagen แก้ปัญหาข้อเข่าเสื่อม Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดชนิดผงลดความดันเบาหวานไขมันเลวโทร02-857-5119
8: Top Trend Today กับน้ำตรียาแหม่มรวิตาปัญญามงคลและอามอมรเทพ

0: Top Trend Today กับน้ำตรียาแหม่มรวิตาปัญญามงคลและอามอมรเทพ
1: Top Trend Today วันนี้อยู่กับแหม่มรวิตาปัญญามงคลนะคะมาพูดถึงเรื่องอารมณ์นะคะอารมณ์ของคนเราส่งผลต่อร่างกายอย่างไรนะคะถ้าหากว่าเราโกรธเครียดหัวใจจะเต้นเร็วความดันพุ่งกล้ามเนื้อเกร็งสะสมนานเสี่ยงโรคหัวใจนะคะถ้าหากเรามีความกลัววิตกกังวลมือเท้าเย็นเหงื่อออกปั่นป่วนในท้องเพราะระบบย่อยทำงานช้าลงค่ะและถ้ามีอารมณ์เศร้านะคะพลังงานดรอปอ่อนเพลียภูมิคุ้มกันตกป่วยง่ายถ้ามีความสุขค่ะสมองหลั่งสารเอนโดฟินและโดพามีนช่วยลดความดันผ่อนคลายและบรรเทาปวดนะคะจิตใจเป็นผู้ควบคุมการทำงานของร่างกายหากจิตใจดีร่างกายก็แข็งแรงสดใสแต่หากจิตใจป่วยร่างกายก็อ่อนแอเจ็บป่วยตามได้ค่ะ

ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงจเรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการรู้รักษามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดิน

0: ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: รายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินนะครับวันนี้กลางวันของวันพฤหัสบดี15ตุลาคม2569นะครับณ
2: ั
1: ฐาจันทรังสีครับ
2: ดิฉันสุภาพรแสนสุขค
1: ่ะมาพร้อมกับทีมงานนะครับคุณมาศณัฐมนพักธนนัทคุณบุญส่งบุญประเสริฐแล้วก็ทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกนะครับทักทายไปยังคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรายการผ่านสถานีวิทยุแล้วก็ผู้ที่ติดตามทางเพจ Army Radio กันด้วยนะครับสามารถที่จะพูดคุยแล้วก็ร่วมกับเราสองคนจัดรายการกันกลางวันวันนี้ได้นะฮ
2: ะ
1: ก็คอมเมนต์เข้ามาเป็นกำลังใจให้กับเหล่าบรรดาทีมงานแล้วก็เราสองคนด้วยนะครับเรื่องของอากาศเรื่องของสภาพลมเป็นอย่างไรนะครับพูดคุยกันเข้ามาได้นะครับก็จะได้แจ้งเตือนให้กับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ต่างๆได้รับทราบกันด้วยวันนี้มีหลากหลายเรื่องราวเลยทีเดียวครับ
2: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราไปเริ่มกันที่พระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยเมื่อวานนี้ค่ะทางด้านของพลตรีมงคลหอทองผู้บัญชาการกองกำลังสุรศักดิ์มนตรีเป็นประธานในพิธีรับมอบพระราชทานข้าวสารเหนียวจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่อาคารอเนกประสงค์ค่ายพระยาสุนทรธรรมธาดาตำบลโนนสูงอำเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีค่ะ
1: ครับซึ่งข้าวสารเหนียวพระราชทานดังกล่าวเนี่ยนะครับมีทั้งหมดทั้งสิ้น21กระสอบด้วยกันก็น้ำหนักรวมประมาณ 1,029 กิโลกรัมซึ่งทางกองกำลังสุรศักดิ์มนตรีนะครับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค2ส่วนแยก1เนี่ยเขาจะได้มีการนำไปส่งมอบแล้วก็นำไปแจกจ่ายให้กับกำลังพลที่ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ตามแนวชายแดนไทยไทยแล้วก็สปป.ลาวไทยลาวเนี่ยนะครับรวมถึงโรงเรียนแล้วก็วัดตามแนวชายแดนที่ได้รับผิดชอบก็คือในพื้นที่ของกองกำลังสุรศักดิ์มนตรีเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ

0: ให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานผู้เสียสละหน้าที่แล้วก็เป็นการสนับสนุนในเรื่องของการช่วยเหลือสถานศึกษาและศาสนสถานในพื้นที่ต่อไปครับ
1: ค่ะในการนี้นะคะทางด้านของพลตรีมงคลหอทองผู้บัญชาการกองกำลังสุรศักดิ์มนตรีได้กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่ทรงมีพระเมตตาห่วงใยและตระหนักถึงความเป็นอยู่ของกำลังพลและประชาชนตามแนวชายแดนเสมอมานำมาซึ่งความปลาบปลื้มปิติยินดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ข้าราชการทหารครูนักเรียนและประสบนิกรในพื้นที่อย่างหาที่สุดมิได้พิธีรับมอบในครั้งนี้มีคณะผู้บังคับบัญชาในทหารฝ่ายอำนวยการและกำลังพลของกองกำลังสุรศักดิ์มนตรีเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกันค่ะ
0: ครับซึ่งในพื้นที่ตามแนวชายแดนนะครับหลายครั้งที่สถาบันพระมหากษัตริย์นะครับพระบรมวงศานุวงศ์พระองค์ได้พระราชทานความช่วยเหลือต่างๆคุณสุภาพรไปยังพื้นที่ตามแนวชายแดนเพราะว่าในพื้นที่ชายแดนเนี่ยบางทีมันห่างไกล
1: ห่างไกลค่ะ
0: นะครับในเรื่องของการที่จะเข้าถึงต่างๆเนี่ยบางครั้งมันเป็นไปด้วยความยากลำบากนะครับซึ่งแต่ละครั้งก็ได้มีการนำความเจริญต่างๆเข้าไปสู่พื้นที่นะครับอย่างในพื้นที่ตามแนวชายแดนเนี่ยที่เราได้มีการดูแล้วก็มีการติดตามกันนะครับอย่างโครงการทหารพันดี
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้ณปัจจุบันนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก
1: มากมาก
0: นะฮะพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตามแนวชายแดนเขามีผักเขามีพริกนะฮะนอกจากนี้นะครับมีพืชพันธุ์ธัญญาหารอื่นๆซ
1: ึ่
0: งเป็นผักสดปราศจากพิษนะ
1: ใช่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นผักที่แบบใช้รับประทานใช้กินในชีวิตประจำวัน
0: ถูกต้องนะครับก็เป็นการลดไม่ต้องไปซื้อไปหา
1: ไม่ต้องไปซื้อ
0: เป็นการขยายผลเนี่ยจากหน่วยทหารนะฮะซึ่งเขามีทานโครงการทหารพันดีอยู่แล้วนะครับไปให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตามแนวชายแดนไปดูซิว่าปลูกพืชอย่างเงี้ยปลูกยังไงแล้วก็เมล็ดพันธุ์ต่างๆต้องบอกอย่างนี้ว่านะครับว่าเมล็ดพันธุ์ของทหารพันธุ์ดีตามโครงการเนี่ยนะครับเป็นเมล็ดพันธุ์ที่เราไม่ตัดต่อพันธุกรรมด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยพี่น้องประชาชนที่อยู่ตามแนวชายแดนเขาสามารถที่จะเก็บเมล็ดพันธุ์แล้วก็ปลูกต่อไปได้เนี่ยนะฮะก็เป็นการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารแล้วก็นอกจากนี้มีในเรื่องของการปศุสัตว์ด้วยโครงการทหารพันธุ์ดีนะครับสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารแล้วก็ทำให้ในส่วนของประชาชนรวมถึงโรงเรียนนะครับที่อยู่ในพื้นที่ตามแนวชายแดนเนี่ยเขาได้รับประโยชน์ในส่วนนี้ไปด้วยอันนี้นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้นะครับยังอยู่ในพื้นที่ตามแนวชายแดนคุณผู้ฟังครับแต่ไปที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับเมื่อวานนี้พลโทวรพจน์แก้ววิจิตรผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงกลาโหมท่านได้รับมอบหมายจากพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นผู้แทนนะครับลงพื้นที่ติดตามการพัฒนาพื้นที่ความมั่นคงตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาพร้อมด้วยพลตรีเฉลิมศรีเจริญที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและคณะทำงานนะครับก็ลงพื้นที่ในช่วงเช้าเนี่ยท่านไปรับฟังการบรรยายสรุปนะครับแล้วก็ไปดูแผนในเรื่องของการพัฒนาพื้นที่ความมั่นคงชายแดนใช้บริเวณห้องประชุมโรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์จังหวัดอุบลราชธานีซึ่งก็มีทางด้านของพลตรีกิติศักดิ์ถาวรผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่2พร้อมกับผู้แทนหน่วยทหารนะครับและส่วนราชการในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยท่านให้การต้อนรับด้วยเนี่ยนะครับท่านก็ไปดูแล้วก็ไปดำเนินการต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกำลังพลแล้วก็ในส่วนของพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็มีการพูดคุยกันในเรื่องของการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและบูรณาการแนวทางแก้ไขปัญหาในพื้นที่ตามแนวชายแดนให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมวันนี้ทางรายการเราคุณผู้ชมเตรียมไว้เลยเรามีเสียงบางช่วงบางตอนด้วยนะครับของพลโทวรพจน์แก้ววิจิตรผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงกลาโหมที่ท่านลงพื้นที่เมื่อวานนี้แล้วท่านก็พูดถึงในเรื่องของนโยบายของกระทรวงกลาโหมนะฮะไว้อย่างน่าสนใจเป็นนโยบายเกี่ยวกับอะไรเดี๋ยวคุณผู้ชมเปิดเสียงขึ้นมาเลยครับ
2: ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมท่านก็มีนโยบายที่จะดูแลกำลังพลดูแลประชาชนในพื้นที่ในการที่จะพัฒนาพื้นที่ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับทั้งในส่วนของการปฏิบัติหน้าที่ด้านความมั่นคงแล้วก็ความเป็นอยู่ของพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในพื้นที่ตามแนวชายแดนก็เลยเกิดโครงการที่พวกเราพูดติดปากกันง่ายๆก็คือโครงการน้ำไหลไฟสว่างทางดีมีสัญญาณโทรศัพท์ถ้าเราพิจารณาแล้วก็คือเป็นโครงการที่เกี่ยวกับเรื่องของความเป็นอยู่ ครงสร้างพื้นฐานเป็นหลักซึ่งโครงการน้ำไหลไฟสว่างทางดีมีสัญญาณโทรศัพท์เป็นโครงการที่จะต้องอาศัยความร่วมมือของทุกหน่วยงานทุกกระทรวงกระทรวงมหาดไทยเช่นกรมทางหลวงผมยกตัวอย่างนะครับเช่นกรมทางหลวงกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระทรวงเกษตรไฟการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกสทช.แล้วก็ต่างๆมากมายนะแล้วโดยเฉพาะเรื่องของไฟฟ้านะครับก็ทำให้เกิดโครงการนี้ขึ้นแล้วก็มีความคืบหน้าเป็นลำดับจากครั้งแรกที่เราไม่พร้อมในเกือบจะทุกเรื่องณปัจจุบันเรามีความคืบหน้าความก้าวหน้าในการดำเนินการอย่างเมื่อกี้ได้รับฟังการบรรยายสรุปจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสร้างถนนการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าการขยายสัญญาณเขตโซลาร์เซลล์การจัดทำระบบน้ำและการสัญญาขยายสัญญาณโทรศัพท์นะซึ่งกสทช.แล้วก็มีภาคเอกชนเข้ามาช่วยในการสนับสนุนปัจจุบันมีความคืบหน้าแล้วก็เห็นถึงความร่วมมือการบูรณาการของทุกหน่วยงานเป็นอย่างดีนะครับ
0: นี่เป็นบางช่วงบางตอนครับคุณ
1: ช
0: ลพรครับ
1: ก็ทางด้านของผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงกลาโหมนะคะท่านก็เน้นย้ำว่าการพัฒนาพื้นที่ชายแดนเนี่ยไม่ใช่ภารกิจของทหารเพียงฝ่ายเดียวแต่เราจะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานด้านความมั่นคงหน่วยงานด้านโครงสร้างพื้นฐานส่วนราชการท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่โดยทุกหน่วยนะคะจะต้องมีการบูรณาการทำงานร่วมกันนั่นก็คืออยู่บนแผนที่เดียวกันเห็นภาพเดียวกันแล้วก็เดินไปในทิศทางเดียวกันเพื่อให้การดำเนินงานเนี่ยไม่ซ้ำซ้อนสามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดแล้วก็ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งในส่วนของกระทรวงกลาโหมเองนะคะก็มุ่งที่จะพัฒนาพื้นที่ความมั่นคงชายแดนให้เกิดผลอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนโดยอาศัยความร่วมมือของหน่วยงานทหารและพลเรือนเพื่อให้เกิดการเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศค่ะดำเนินควบคู่กับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ชายแดนอย่างเป็นรูปธรรมค่ะ
0: ครับแม่คล้องจองนะครับมองแล้วเห็นภาพเลยทีเดียวนะครับน้ำไหลไฟสว่างทางดีมีสัญญาณโทรศัพท
1: ์
0: อ
1: ัน
0: นี้คือองค์ประกอบเลยว่าพื้นฐานของการใช้ชีวิตพี่น้องประชาชนเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่แล้วก็พี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ตามแนวชายแดนด้วยในความคิดส่วนตัวไม่ง่ายนะคุณสุภพร
1: ไม่ง่าย
0: ที่จะดำเนินการหรือว่าทำในลักษณะแบบนี้อย่างที่ท่านพลโทวรพจน์ท่านบอกอะนะฮะว่ามันจะทำฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งฝ่ายเดียวเนี่ย
1: ไม่ได้ต้องร่วมกัน
0: มันก็ต้องร่วมกันนะครับ
1: ก็คือไม่ง่ายแต่ก็ไม่ยาก
0: ถูกต้องถ้าร่วมมือกันก็ทำได้เนี่ยนะครับดังปรากฏให้เห็นแล้วท่านบอกว่าตั้งแต่ครั้งแรกเนี่ยก็คุยยังไม่มีอะไรเลยนะฮ
1: ะ
0: จนณปัจจุบันเนี้ยหลากหลายหน่วยงานอย่างเช่นที่ท่านบอกอะมหาดไทยโดยกรมทางหลวงแต่จริงก็มีอีกหลากหลายหน่วยงานนะแล้วก็มีในส่วนของการไฟฟ้าเรื่องของการมีสัญญาณโทรศัพท์กสทช.กสทช.เข้ามาช่วยดูแลซัพพอร์ตทั้งหมดตรงนี้นะครับขอบคุณด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราติดตามกันนะครับแล้วก็ในส่วนของกระทรวงกลาโหมหน่วยทหารเองก็ดำเนินการสนับสนุนอย่างเต็มที่เลยทีเดียวนะครับพูดถึงทหารนะฮะเดี๋ยวเราไปดูยอดความคืบหน้าของการรับสมัครพลทหารอาสากันบ้างดีกว่าต้องแยกกันนะระหว่างทหารอาสาก
1: ับ
0: พลทหารอาสา
1: ใช่ค่ะ
0: ชื่อมันอาจจะดูคล้ายกัน
1: แต่ความหมายต่างกัน
0: นะครับในขณะนี้กองทัพบกแล้วก็ทุกเหล่าทัพเนี่ยหรือว่าในภาพรวมของกระทรวงกลาโหมเรามีการรับสมัครพลทหารอาสาประจำปี2570นะครับหลังจากเปิดรับสมัครนะครับตั้งแต่วันช่วงวันที่10กันยายนที่ผ่านมาล่าสุดนะวันที่14ตุลาคมก็คือเมื่อวาน
1: นี้
0: ตัดยอดกันอีกแล้วนะครับมียอดผู้สมัครสะสมนะครับ 13,889 นายนะฮะอันนี้คือภาพรวมของกลาโหมทั้งหมดนะครับถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับอยู่ที่ 55.56% แล้วนะครับก็เกินครึ่งของยอดการรับสมัครมาแล้วนิดนึงนะครับยังสามารถสมัครกันได้อยู่เดี๋ยวบางคนบอกว่าโอ้โหตัวเลขเยอะเนี่ยสมัครได้ต่อหรือเปล่า
1: ค่ะ
0: สมัครได้
1: สมัครได้ค่ะ
0: นะ
1: สมัครได้ยาวๆเลย
0: ถูกต้องนะครับโดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนอายุระหว่าง18ถึง20ปีมันเป็นตัวเลขที่สะท้อนให้เห็นว่าน้องๆเยาวชนชายไทยในยุคใหม่เนี่ยเขาก็มีความสนใจในส่วนของกองทัพในส่วนของเราทัพเนี่ยมากยิ่งขึ้นนะครับที่สมัครแล้วเนี่ยทัพที่เป็นอายุ18ถึง20ปีเนี่ย 8,333 นายด้วยกันนะครับซึ่งตัวเลขล่าสุดของผู้สมัครใหม่14ตุลาคมตัดยอดเมื่อวานนี
1: ้
0: เมื่อวานนี้วันเดียวนะครับ224
1: น
0: ายด้วยกันนะครับอันนี้ก็ถือว่าได้รับการตอบรับเนี่ยเป็นอย่างดีเลยทีเดียวฮะ
1: ค่ะสำหรับโอกาสของน้องๆพลทหารอาสานะคะจะมี4โอกาสหลักๆเลยค่ะนั่นก็คือมีรายได้มีหลักประกันเงินเดือนและเบี้ยเลี้ยงนะคะประมาณ 15,000 บาทต่อเดือนมีวินัยแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจและที่สำคัญมีจิตสาธารณะด้วยค่ะมีการเพิ่มวุฒิเพิ่มทักษะเพิ่มวิชาชีพและอนาคตที่เลือกได้ไม่ว่าจะเป็นสายทหารสายข้าราชการสายเอกชนและอาชีพอิสระต่างๆนะคะอย่างที่ได้บอกไปเมื่อสักครู่ก็คือยังเปิดรับสมัครอยู่นะคะเปิดไปจนถึงวันที่24มกราคม2570ค่ะแล้วก็ในช่วงของเดือนพฤศจิกายน2569ก็คือเดือนหน้าวันเสาร์ที่28เนี่ยเราจะมีการคัดเลือกรอบแรกกันนะคะ
0: ครับก็วันเสาร์ที่28พฤศจิกายนในคัดเลือกรอบแรกนะครับน้องๆที่เตรียมตัวหรือว่าใดๆก็ตามแต่เนี่ยขอให้ติดตามนะครับในส่วนของการปฏิบัติข้อคำแนะนำต่างๆเนี่ยนะฮ
1: ะ
0: อย่างใกล้ชิดด้วยนะครับก็เน้นย้ำกันอีกครั้งนึงนะครับสมัครผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือว่าที่ไหนคุณสุภาพร
1: หน่วยใกล้บ้านทหารใกล้บ้าน
0: ได้ไหม
1: ได้ไปเลยแบบบางคนก็เขาเรียกว่าอะไรนะอาจจะยังไม่ค่อยคล่องในเรื่องของอินเทอร์เน็ตออนไลน์การสมัครหรือว่าพอกดเข้าไปแล้วแบบอยากจะถามคำถามว่าเอกสารนี้มันคืออะไรแล้วมันเอาที่ไหนรูปร่างหน้าตามันเป็นยังไงเดินไปถามพี่ๆทหารเลยค
0: ่ะก็สามารถที่จะดำเนินการได้นะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: สอดอ8สอดอ9คืออะไรใช้ยังไงเนี่ยโอ้เจ้าหน้าที่หน่วยศาสดีเนี่ยเขาแนะนำให้สุดยอดเลยทีเดียวนะครับแล้วก็อำนวยความสะดวกในการรับสมัครให้ด้วยนะคุณผู้ฟังครับในส่วนของทหารกองประจำการล่ะที่กำลังจะปลดกองทัพบกนะครับโดยทุกเหล่าทัพหรือว่าทุกเหล่าทัพเนี่ยดูแลยังไงอันนี้เดี๋ยวโฟกัสมาที่กองทัพบกกันก่อนนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: เป็นนโยบายที่เราดำเนินการมาโดยตลอดนะครับในเรื่องของการที่น้องๆทหารกองประจำการจะปลดประจำการแล้วเนี่ยนะครับจะต้องมีการฝึกทักษะอาชีพให้กับน้องๆด้วยนะครับจริงๆก็มีการฝึกควบคู่กับการออกปฏิบัติภารกิจมันโดยตลอด
1: ใช่ค่ะก็จะมีปฏิบัติภารกิจด้วยฝึกทางทหารด้วยแล้วก็มีฝึกอาชีพก
0: ็
1: คือเขาเรียกว่านะทำคู่ขนานกันไป
0: ถูกต้องบางส่วนเนี่ยที่ยังไม่มีคุณวุฒิทางการศึกษาก็ต่อยอด
1: ก็ต่อยอดการศึกษาให้อีก
0: ถูกต้องนะครับโอ้ยิงปืนนัดเดียวได้นกกี่ตัวเนี่ยหลายตั
1: วเลยนะไม่ใช่แค่2ตัวนะ
0: ถูกต้องนะครับและก็ในขณะเดียวกันคุณผู้ฟังครับความพร้อมของหน่วยฝึกทหารใหม่นะครับของกองทัพบกทั่วประเทศนะครับที่เตรียมจะรับน้องๆทหารกองประจำการผลัดที่2ทับ2569ซึ่งจะเข้าประจำการในช่วงของเดือนพฤศจิกายนนี
1: ้
0: นะครับหลากหลายหน่วยเราเห็นมีการฝึกครูฝึกทหารใหม่กันแล้วก็มี
1: ใช่ค่ะก็คือเตรียมความพร้อมละ
0: นะครับเรื่องของสถานที่เป็นไง
1: ก็ต้องตรวจเตรียมความพร้อมทำความสะอาดให้พร้อมรับน้องเพราะว่าหลังจากที่เราจะมีรับน้องเนี่ยเราก็จะมีโอเพนเฮาส์ด้วยเปิดค่ายให้ผู้ปกครองของน้องๆเนี่ยได้เข้ามาดูว่าถ้าบุตรหลานของคุณเข้ามาอยู่เนี่ยบุตรหลานของคุณจะได้อยู่ในสภาพแวดล้อมแบบไหนฝึกแบบไหนกินนอนยังไง
0: ครับเรามีศูนย์ในเรื่องของศูนย์ที่กรมยุทธศึกษาทหารบกนะคร
1: ับ ดูแลจิตใจ
0: เขามีการดูแลอยู
1: ่
0: นะครับอย่างใกล้ชิดนะคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะครับเป็นไปตามมาตรฐานทุกอย่างทุกการฝึกเนี่ยอยู่ภายใต้ความปลอดภัยเป็นอันดับหนึ่ง
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับไปดูกันที่เรื่องของการฝึกอาชีพกันบ้างเนี่ยนะครับให้กับทหารก่อนปลดประจำการนะครับที่กองพันมณฑลทหารบกที่42ลงใต้กันนะคุณผู้ฟังที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับเขามีการจัดกิจกรรมแนะแนวแล้วก็ส่งเสริมอาชีพให้กับทหารกองประจำการก่อนปลดนะครับซึ่งก็มีในส่วนของการจัดนิทรรศการนะครับในเรื่องของอาชีพต่างๆมีบูธแนะนำนายจ้างนะฮ
1: ะ
0: มีกิจกรรมการสาธิตแล้วก็การฝึกปฏิบัตินะครับซึ่งก็เป็นหลักสูตรช่างไฟเบื้องต้นช่างไฟเนี่ยก็เป็นหนึ่งในหลักสูตรที่ตลาดแรงงานโลกเขาก็ต้องการเหมือนกันนะ
1: ต้องการ
0: นะไม่ว่าจะเป็นช่างเฉื่อมช่างไฟช่างแอร์ใดๆก็ตามแต่เนี่ยอบรมให้ความรู้ทั้งหมดนะครับเพื่อให้น้องๆทหารกองประจำการที่จะปลดได้นำวิชาชีพเหล่านี้ไปประกอบอาชีพเลี้ยงดูตนเองได้หลังจากปลดประจำการบางคนมีงานที่ตั้งใจจะไปทำอยู่แล้วก็ไปทำแต่ว่านำทักษะเหล่านี้ไปทำเป็นอาชีพเสริม
1: อาชีพเสริม
0: บางคนก็ไปเปิดเป็นอาชีพหลักเลยก็มีเช่นเดียวกันครับ
1: ค่ะก็ไปต่อกันที่เรื่องของการดูแลพี่น้องประชาชนนะคะที่ประสบกับอุทกภัยกันบ้างนะคะที่จังหวัดสุพรรณบุรีค่ะกองพลทหารราบที่9โดยกองพันเสนารักษ์ที่9ดูแลสุขภาพประชาชนนะคะที่ตำบลบางปลาม้าอำเภอบางปลาม้าโดยเป็นการให้คำแนะนำให้ความรู้เกี่ยวกับโรคแล้วก็ ภัยสุขภาพที่เกิดจากน้ำท่วมอย่างเช่นการป้องกันโรคการดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคลการปฏิบัติตนอย่างถูกวิธีในช่วงเกิดอุทกภัยและที่สำคัญนะคะได้มีการแจกจ่ายยาค่ะสำหรับป้องกันแล้วก็บรรเทาอาการน้ำกัดเท้าเพื่อที่จะลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคผิวหนังและปัญหาสุขภาพจากการสัมผัสน้ำท่วมขังเป็นเวลานานด้วยค่ะ
0: ครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนะครับที่บริเวณถนนลาดพร้าว101เขตบางกะปิกรุงเทพเนี่ยนะครับทางด้านของกองพลที่1รักษาพระองค์นะฮะแล้วก็มีหน่วยย่อยอีกหลากหลายหน่วยนะครับไม่ว่าจะเป็นกองพันฐานสื่อสารที่1กองพันฐานช่างที่1จัดกำลังพลจิตอาสานะครับร่วมกับเจ้าหน้าที่เขตบางกะปิและพี่น้องประชาชนจิตอาสาทำอะไรนะครับส่วนใหญ่ในพื้นที่กรุงเทพขณะนี้ก็จะเป็นการเก็บขยะนะแล้วก็มีการฟื้นฟูพื้นที่ทำความสะอาดนะครับแล้วก็มีการล้างในสิ่งต่างๆด้วยเนี่ยนะฮะที่เป็นที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมที่ผ่านมาเพื่อช่วยเหลือให้กับพี่น้องประชาชนนะครับให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้โดยเร็วที่สุดแต่ว่าคราวนี้มันมีความห่วงใหญ่นะ
1: คุ
0: ณจุฬาภรณ์ในพื้นที่ภาคใต้ก็ต้องเตรียมรับฝนเตรียมรับน้ำในช่วงนี้นะฮะ
1: ค่ะก็หน่วยทหารในพื้นที่เนี่ยก็ดำเนินการเตรียมความพร้อมนะคะไม่ว่าจะเป็นกำลังพลยุทโธปกรณ์ค่ะอย่างล่าสุดเนี่ยที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะทางด้านของผู้บังคับการกรมทหารราบที่25พร้อมด้วยฝ่ายกิจการพลเรือนก็ร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ค่ะไปทำการสำรวจจุดล่อแหลมที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยที่ตำบลเคียนซาอำเภอเคียนซาจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะ
0: ครับอันนี้ก็เป็นความห่วงใยนะครับแล้วก็เป็นการเตรียมความพร้อมของหน่วยทหารเราพร้อมนะที่จะสนับสนุนพี่น้องประชาชนแล้วก็ทุกหน่วยงานนะครับ ในการดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเกิดภัยพิบัติใดๆก็ตามแต่อย่างตอนนี้ภาคใต้ก็ระมัดระวังเรื่องของฝนเรื่องของน้ำกันอย่างเต็มที่นะครับช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งดีกว่าคุณสุภาพรค
1: ุ
0: ณผ
1: ู้
0: ฟังครับนะฮะมีเพลงแล้วก็เดี๋ยวไปฟังเพลงเพราะๆแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามข่าวสารในช่วงต่อไปของรายการกันครับ

0: ิเรียนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่เส้นยาวาจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
1: การบริจาคโลหิตนะครับถือว่าเป็นกุศลอันยิ่งใหญ่โลหิต1ถุงสามารถที่จะช่วยเหลือผู้คนได้จำนวนมากเลยทีเดียวนะครับท่านใดที่มีร่างกายแข็งแรงก็อยากจะขอเชิญชวนนะครับเพราะว่านอกเหนือจากที่เราจะได้ทำบุญแล้วเนี่ยเรายังได้สุขภาพที่ดีด้วยเพราะว่าผู้ที่จะบริจาคโลหิตได้นะคุณสุภพร
2: ค
1: ุณต้องสุขภาพดีนะ
2: ต้องเลือดดีสุขภาพดีแข็งแรง
1: นะครับแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอก่อนไปบริจาคกันด้วยเนี่ยนะครับ
2: ค่ะ
1: เอาไปดูในเรื่องของช่วงคนดียังมีอยู่นะครับพื้นที่สำหรับคนดีต้องมีที่ยืนนะครับในรายการของเราจะนำมาพูดคุยให้หลายท่านได้ติดตามเรื่องราวดีๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวพาขึ้นเหนือไปที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับทางด้านของจ่าสิบเอกนิวัฒน์ศรีบุญมานะครับซึ่งก็เป็นกำลังพลในสังกัดของมณฑลทหารบกที่33ล่าสุดได้มีการช่วยเหลือประชาชนนะครับที่ประสบกับอุบัติเหตุทางท้องถนนระหว่างรถยนต์กับรถจักรยานยนต์นะครับก็น่าจะเกิดอุบัติเหตุก็คือเฉียวชนกันเนี่ยนะครับบริเวณปากทางเข้าถนนโพธารามถนนเชียงใหม่ลำปางที่ตำบลช้างเผือกจังหวัดเชียงใหม่นะครับเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยมีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นหญิงอายุ19ปีนะครับ1รายโดยกำลังพลเนี่ยท่านดังกล่าวก็คือท่านจ่านิวัฒน์เนี่ยนะครับก็ได้มีการเร่งปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็มีการประสานรถพยาบาลเพื่อนำผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเข้ารับการรักษาต่ออย่างทันท่วงทีซึ่งการช่วยเหลือในครั้งนี้คุณสุภพรนะฮะก็สะท้อนอะไรสะท้อนให้เห็นถึงจิตสำนึกของความเป็นทหารจิตอาสา
2: ใช่ค่ะ
1: นะครับที่ไม่ว่าจะปฏิบัติภารกิจใดอยู่ก็ตามแต่เมื่อเจอกับเรื่องของอุบัติเหตุความเป็นความตายวินาทีชีวิตเนี่ยเราพร้อมทันทีที่จะเข้าให้การช่วยเหลือนะครับเพราะว่าในส่วนของหน่วยทหารที่ผ่านมาเรามีการอบรมมาแล้ว CPR
2: ใช่อบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นการช่วยชีวิตค่ะ
1: ไอ้ทักษะเหล่านี้เป็นทักษะจำเป็นนะครับ
2: ค่ะ
1: เมื่อเกิดอุบัติเหตุฉุกเฉินซึ่งเราไม่รู้ว่าเกิดเมื่อไหร
2: ่ใช่
1: นะเมื่อกำลังพลเรามีทักษะแบบนี้ก็นำมาใช้นะครับช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีแบบนี้แหละครับ
2: ค่ะไปที่เหนือกันแล้วไปที่ใต้กันบ้างนะคะที่จังหวัดนครศรีธรรมราชทางด้านของกองพันทหารปืนใหญ่ที่105กรมทหารปืนใหญ่ที่5ค่ะก็มีการนำกำลังพลเนี่ยเดินทางไปตรวจสภาพนะคะเกี่ยวกับเรื่องของระดับน้ำสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่นะคะระหว่างเดินทางเนี่ยก็ไปพบกับอุบัติเหตุรถยนต์กระบะเฉี่ยวชนกันบริเวณ4แยกสหกรณ์การเกษตรพระพรหมจำกัดมีนะคะผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจำนวน3รายค่ะกำลังพลก็ได้รีบกันเข้าไปช่วยเหลือปฐมพยาบาลเบื้องต้นประสานรถพยาบาลนำส่งโรงพยาบาลทันทีซึ่งจากเหตุการณ์ทั้งสองเหตุการณ์นี้นะคะก็สะท้อนถึงความห่วงใยความพร้อมของกำลังพลค่ะที่พร้อมดูแลความปลอดภัยบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในทุกสถานการณ์เลยค่ะคุณณัฐาคะ
1: ครับก็นับว่าเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์มากๆนะครับแล้วก็ในส่วนของการทำความดีอย่างเงี้ยเนี่ยนะฮะนี่คือหนึ่งในทำเนียบนะครับของคนดีช่วงคนดียังมีอยู่ของรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินนะครับเอาไปดูกันที่งานมหกรรมพืชสวนโลกกันบ้างดีกว่าหลายคนก็รองานนี้นะ
2: รอค่ะ
1: โดยเฉพาะใครที่ชอบต้นไม้ชอบพืชพันธุ์ต่างๆเนี่ยนะครับดอกไม้สวยสดงดงามใบไม้หน้าตาแปลกๆเนี่ยนะฮะ สำหรับงานมหกรรมพืชสวนโลกคุณผู้ฟังครับปีนี้กรมวิชาการเกษตรจังหวัดอุดรธานีนะครับเขามีการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาเตรียมเปิดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานีพุทธศักราช2569นะครับจัดขึ้นระหว่างวันที่1พฤศจิกายน2569ไปจนถึงวันที่14มีนาคม2570โอ้นี่กินเวลาหลายเดือนเลยนะครับ
2: ใช่ค่ะ
1: บนพื้นที่ชุ่มน้ำหนองแดงจำนวนเนื้อที่กว่า 1,030 ไร่นะฮะเดินกันไงหวัดไหวเนี่ย
2: เดินหลายวันไงคุณแบ่งเดินไงวันนี้เดินโซนนี้วันนี้เดินโซนนี้อะไรอย่างเง
1: ี้ยแต่ผมคิดว่าเขาน่าจะมีในส่วนของรถหรือว่าโซนใดๆก็ตามแต่ที่เป็นยานพาหนะเนี่ย
2: มีรถราง
1: น่าจะ
2: ใช้
1: บริการนะครับโอ้ถ้าเดินไม่ไหวหรอกคุณสุภาพร 1,030 ไร่เนี่ย
2: ต้องไหวสิคะ
1: คุณไหวเหรอ
2: เนี่ยคุณช็อตฟิลกันตลอด
1: ก็เป็นการชูความหลากหลายทางชีวภาพนะครับพืชสวนต่างๆนะครับแล้วก็มีในส่วนของสวนนานาชาติป่าคาร์บอนเครดิตนะครับแล้วก็เป็นมีการโชว์ในเรื่องของอัตลักษณ์อีสานด้วยก็เขาหวังในเรื่องของการท่องเที่ยวเรื่องเศรษฐกิจสีเขียวแล้วก็ความยั่งยืนสู่ระดับโลกครับ
2: ค่ะสำหรับการจัดงานครั้งนี้นะคะก็มีการดำเนินงานในหลายหลัก หลากหลายหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานีสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการค่ะเรียกได้ว่างานนี้นะคะถือว่าเป็นงานแสดงพืชสวนระดับโลกประเภท B ครั้งแรกในพื้นที่ภาคอีสานค่ะคุณณัฐ
1: ครับก็เดี๋ยวเตรียมติดตามกันนะครับแล้วก็ FC ของเราอย่างคุณนิ่มจันทสิงห์เนี่ยอยู่ในอุดรธานีด้วยนะครับนะฮะบอกมาหน่อยว่าชาวอุดรเขาตื่นเต้นกันไหม
2: เชื่อเดี๋ยวคุณนิ่มเนี่ยจะต้องแบบว่าอินบ็อกซ์มาคุยกับเราแน่เลยว่าเนี่ยไปที่งานนี้นะมีอะไรเป็นไฮไลท์ชอบอะไรอย่างเงี้ยคอยดูนะ
1: เดี๋ยวติดตามกันนะครับแล้วก็ในช่วงบ่าย3โมงของวันนี้นะคุณสุภาพร
2: มีซ้อมเรือ
1: ซ้อมเรือพระราชพิธีซึ่งเป็นงานที่สำคัญแล้วก็ใกล้เข้ามาแล้ววันนี้เป็นการซ้อมย่อยวันสุดท้ายด้วยครับคุณสุภาพรครับ
2: ใช่ค่ะก็สำหรับการซ้อมย่อยนะคะก็จะเริ่มขึ้นตั้งแต่เวลา15 นาฬิกาแล้วก็จะสิ้นสุดการฝึกซ้อมนะคะที่วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารนั่นเองค่ะ
1: ครับแล้วก็พี่น้องประชาชนสามารถที่จะรับชมได้ทั้ง2ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยานะครับฝั่งทนก็บริเวณใต้สะพานพระราม8ด้านพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่8นะครับแล้วก็มีสวนเฉลิมพระเกียรติ72 พรรษาข้างโรงพยาบาลศิริราชท่าน้ำวัดกลางโคสิตารามวัดอรุณราชวรารามนะครับส่วนฝั่งพระนครที่บริเวณสวนสันติชัยปราการข้างป้อมพระสุเมรุท่ามหาราชท่าช้างแล้วก็ในวันพระราชพิธีจริงก็คือในวันศุกร์ที่6 พฤศจิกายนพี่น้องประชาชนนะครับสามารถที่จะเฝ้ารับเสด็จทั้งสองพระองค์และรับชมริ้วขบวนเรือได้ตลอด2ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่สะพานกรุงธนบุรีไปจนถึงวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารนั่นเองนะครับซึ่งเป็นพระราชพิธีใหญ่เป็นพระราชพิธีสำคัญแล้วก็ในส่วนของกำลังพลกองทัพเรือเนี่ยเขามีความพร้อมและมีความตั้งใจในการปฏิบัติงานมากๆเลยทีเดียวครับ
2: คร
1: ับแล้วก็นอกจากนี้นะครับในเรื่องของสภาพอากาศยังคงต้องติดตามกันคุณผู้ฟังเพราะว่ากรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่าประเทศไทยช่วงนี้อากาศค่อนข้างที่จะแปรปรวนนะครับ
2: ก็คือยังมีฝนอยู
1: ่ยังมีฝนอยู่นะครับก็คือโดยเฉพาะประเทศไทยตอนบนนะครับภาคอีสานแล้วก็ในส่วนของภาคกลางภาคตะวันออกเนี่ยมีฝนประปรายบางพื้นที่ก็มีฝนตกต่อเนื่องนะครับต้องระวังอากาศแบบนี้ไปจนถึงวันที่19 ตุลาคมนะครับหลังจากนั้นเนี่ยคุณสุภพร20-28 ตุลาคมเขาบอกว่าฝนในพื้นที่ประเทศไทยตอนบนเนี่ยลดลงนะแต่ว่าจะเป็นฝนสุดท้ายของฤดูฝนนี้หรือเปล่าเนี่ยนะครับต้องคอยติดตามกันนี่คือทั้งหมดนะครับของรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินในกลางวันวันนี้เวลาหมดแล้วครับคุณผู้ฟังเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง13นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะเครือข่ายประชาชนต่อต้านธนาคารโลกและ IMF ชุมนุมบริเวณแยกศุลกากรก่อนเคลื่อนขบวนประชาชนสู่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์สักครู่มาติดตามค่ะ
3: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: หรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
7: สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
8: จังหวะชีวิตมีขึ้นมีลงมีครั้งมีสะดุดโอ๊ยหัวใจก็เช่นกันใจสั่นแน่นหน้าอกเหมือนจะวูบบ่อยๆอาจเป็นสัญญาณของโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะรักษาหัวใจเต้นผิดจังหวะ AF ที่โรงพยาบาลรามคำแหงด้วยเทคโนโลยี PFA จี้ตรงจุดลดเสี่ยงเนื้อเยื่อข้างเคียงใช้เวลาสั้นศูนย์หัวใจเต้นผิดจังหวะโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
7: ซูฟ้าหน้าใสริ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
9: ยาอมผสมกิเก้ตราใส่ทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: ช่วง8นาฬิกาวันนี้มีการนัดรวมพลของเครือข่ายประชาชนต่อต้านธนาคารโลกและ IMF บริเวณแยกศุลกากรก่อนที่จะเคลื่อนขบวนไปสู่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เพื่อแสดงออกถึงผลกระทบและปัญหาที่เกิดขึ้นจากแนวทางการพัฒนาและนโยบายเศรษฐกิจของธนาคารโลกและ IMF พร้อมกับตั้งคำถามนโยบายทางเศรษฐกิจไปยังเวทีการประชุมระดับโลก IMF และ World Bank ว่าประชาชนต้องมีอำนาจกำหนดอนาคตตัวเองโดยการประชุมการชุมนุมนั้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีการถือป้ายทั้งภาษาไทยและอังกฤษและมีขบวนสัญลักษณ์ต่อต้านการประชุมพร้อมกับมีรถขยายเสียงมีตัวแทนผลัดกันขึ้นรถปราศัยและประกาศจุดยืนตลอดเส้นทางกลุ่มผู้ชุมนุมได้ประกาศจะปักหลักค้างคืนหน้าศูนย์สิริกิติ์ช่วง 15-16 ตุลาคมนี้ขณะที่ตำรวจนครบาลขอความร่วมมือประชาชนให้หลีกเลี่ยงการใช้ถนนรัชดาภิเษกตั้งแต่แยกอโศกมนตรีถนนสุขุมวิทถึงแยกพระราม4ระหว่างวันที่15-16ตุลาคมนี้เช่นกันและมีรายงานว่ากลุ่มผู้ชุมนุมจะขึ้นไปบนสะพานลอยแยกพระราม4เพื่อแขวนป้ายผ้าแต่ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจใช้กำลังในการสกัดกั้นไม่ให้ขึ้นไปแขวนป้ายผ้าได้ทั้งนี้ได้มีการเจรจากับตำรวจก่อนขึ้นแขวนป้ายผ้าแล้วแต่ทำให้เกิดการปะทะกันแต่เหตุรุนแรงยุติลงแล้วกองทัพบกโต้กัมพูชาใช้เวทีโลกกล่าวหาไทยด้วยข้อมูลที่บิดเบือนซ้ำแล้วซ้ำเล่าบั่นทอนบรรยากาศการแก้ไขปัญหาพร้อมย้ำไทยยึดหลักมนุษยธรรมและเคารพกฎหมายระหว่างประเทศคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานค่ะ
10: พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกชี้แจงกรณีนายเคโสวันผู้แทนถาวรกัมพูชาประจำสหประชาชาติกล่าวต่อที่ประชุมณ นครเจนีวาเมื่อวันที่13ตุลาคมโดยเรียกร้องให้ไทยกลับเข้าสู่การเจรจาและเปิดทางให้ประชาชนกัมพูชาที่พลัดถิ่นกลับสู่ชุมชนเดิมพร้อมอ้างว่ามีผู้พลัดถิ่นกว่า 650,000 คนและอีกกว่า 20,000 คนยังไม่สามารถกลับบ้านได้โฆษกกองทัพบกระบุว่าตัวเลขดังกล่าวอาจทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนเนื่องจากยอด 650,000 เป็นจำนวนผู้ที่เคยอพยพหนีภัยการสู้รบไม่ใช่จำนวนผู้ที่ยังไม่สามารถกลับภูมิลำเนาในปัจจุบันโดยประชาชนส่วนใหญ่ทั้งสองฝ่ายได้ทยอยกลับบ้านหลังมีข้อตกลงหยุดยิงเมื่อวันที่27ธันวาคม2568ส่วนกรณีประชาชนกัมพูชาที่ไม่สามารถกลับเข้าที่พักอาศัยเดิมฝ่ายไทยตรวจสอบพื้นที่3แห่งในจังหวัดสระแก้วได้แก่บ้านหนองจานบ้านหนองยะแก้วและบ้านคลองแผงพบผู้เกี่ยวข้องประมาณ 4,600 คนหรือกว่า900ครัวเรือนโดยยืนยันว่าพื้นที่ดังกล่าวอยู่ในเขตอธิปไตยไทยและเป็นปัญหาที่พยายามแก้ ก้ไขผ่านกลไกตามบันทึกความเข้าใจปี2543หรือ MOU 43มาอย่างต่อเนื่องกองทัพบกยืนยันว่าการควบคุมและเฝ้าระวังพื้นที่มีเป้าหมายเพื่อรักษาอธิปไตยและป้องกันการโจมตีซ้ำพร้อมย้ำว่าไทยสนับสนุนการแก้ไขปัญหาอย่างสันติผ่านกลไกทวิภาคีเคารพกฎหมายระหว่างประเทศและคำนึงถึงหลักมนุษยธรรมทั้งนี้กองทัพบกเรียกร้องให้กัมพูชาใช้ข้อเท็จจริงเป็นพื้นฐานในการแก้ไขปัญหาและใช้กลไกเจรจาที่มีอยู่อย่างจริงใจแทนการนำเสนอข้อมูลที่อาจบั่นทอนบรรยากาศความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงาน
11: การโกหกบิดเบือนเท่ากับปฏิเสธความจริงและคนที่ปฏิเสธความจริงจะไม่ได้รับการยอมรับในที่สุดร่วมสนับสนุนทุกความจริงกับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 14:00 น.ธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
12: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก

0: คุณกำลังฟังคนลุกทุ่ง
1: Next It's Radio
2: Presented by
3: Abalone Collagen แก้ปัญหาข้อเข่าเสื่อม Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดชนิดผงลดความดันเบาหวานไขมันเลวโทร02-857-5119
4: Top Trend Today กับน้ำตรียาแหม่มรวิตาปัญญามงคลและอามอมรเทพ

0: Top Trend Today กับน้ำตรียาแหม่มรวิตาปัญญามงคลและอามอมรเทพ
1: ท็อปเทนทูเดย์ช่วงนี้นะคะอยู่กับแหม่มรวิตาปัญญามงคลค่ะถ้าหากว่าเราเห็นปลาอย่าปล่อยผ่านนะคะ3ขั้นตอนสกัดปลาหมอคางดำบุกแหล่งน้ำใหม่พบเร็วแจ้งเร็วและสามารถควบคุมได้เร็วนะคะถ้าหากว่าเราเจอแล้วอย่าปล่อยอย่าเคลื่อนย้ายนะคะห้ามปล่อยปลามีชีวิตลงแหล่งน้ำใหม่ทำตามคำแนะนำของกรมประมงในพื้นที่ต่อจากนั้นนะคะถ่ายภาพระบุจุดพบแล้วแจ้งบันทึกวันเวลาและตำแหน่งที่พบแจ้งสำนักงานประมงจังหวัดหรือประมงอำเภออย่าฟันธงชนิดปลาจากภาพเพียงอย่างเดียวนะคะและให้เฝ้าระวังแหล่งน้ำใกล้บ้านค่ะสังเกตจุดเชื่อมต่อของคลองและแหล่งน้ำสนับสนุนให้รัฐตรวจด้วย eDNA และสำรวจภาคสนามนะคะผล eDNA ต้องตรวจยืนยันและไม่บอกจำนวนปลาโดยตรงค่ะช่วยกันนะคะไม่ให้แพร่กระจายแจ้งเจ้าหน้าที่เมื่อพบปลาต้องสงสัยร่วมปกป้องระบบนิเวศและอาชีพ

0: เชื่อมต่อความสุขกับคนลูกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลูกทุ่ง
1: Top Trend Today กับน้ำตรียาแหม่มรบิตาปัญญามงคลและอามอมรเทพ

0: ียงจากผู้ทานอัลบาโลนคอลลาเจนทานดีเห็นผลไว
1: ปวดแถวเอวเนี่ยนะแล้วก็ชาลงขาพอไปตรวจเนี่ยหมอบอกว่ากระดูกเราเริ่มเสื่อมพออายุเรามากหมุนผิดท่านั่งผิดท่างอผิดท่าเนี่ยมันก็จะทำให้หมอนรองกระดูกเคลื่อนแล้วก็ไปกดเส้นประสาทลุกเดินลุกนั่งลำบากลุกก็โอยนั่งก็โอยต้องมีอะไรประคองเวลาลุกเวลานั่งตอนนี้ก็มาได้ที่เสริมกระดูกนะครับพอกินไปแล้วก็ทำให้รู้สึกดีขึ้นอาการที่ปวดตรงบั้นเอวนี่แล้วชารู้สึกว่าดีขึ้นมากแหละทานมาเรื่อยๆตอนนี้เข้ากระปุกที่สองแล้วครับ
0: อัลบาโลนคอลลาเจนนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดีเนเจอร์ไทป์2จากคอลลาเจนดูดซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-5119 02-857-5119
2: พวกยาไขมันยาความดันเนี่ยกินกายนะไม่ได้กินให้หายจากโรคนะยาไขมันอ่ะยาไขมันท่านกินไปเรื่อยๆอ่ะมันก็เหมือนกดไว้อ่ะเราคิดว่ากินยาแล้วแม่งยิ่งไปใหญ่เลยความดันเนี้ยแทนที่จะสูงท่านกดมันไว้แต่หัวใจกับหลอดเลือดท่านยังแม่งแข็งอยู่ไงหลอดเลือดแข็งความดันมันเลยสูงไงเพราะฉะนั้นหลอดเลือดท่านแม่งก็ยังแข็งเหมือนเดิมอ่ะแต่ว่าท่านเอากินยากดมันไว้อ่ะสักวันนึงมันก็ต้องพังมันก็ดื้อยาไปเรื่อยไงมันแก้ที่ปลายเหตุไงมันก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุดูแลสุขภาพนี่เขาเรียกแก้ที่ธรรมชาติ
3: อย่าทานยาเพื่อแก้ปัญหาที่ปลายเหตุลดความดันไขมันในเลือดคอเลสเตอรอลด้วยMushroom Plus น้ำเห็ดสกัดเข้มข้น13สายพันธุ์ชนิดผงชงละลายกับน้ำอุ่นและน้ำร้อนทานก่อนนอนวันละ1ซองออร์แกนิกธรรมชาติ 100% ความดันคอเลสเตอรอลไขมันเลวลดลงนอนหลับสนิทมากขึ้นสั่งเลยรับโปรพิเศษ3กล่องโทร02-857-5119 02-857-5119
4: Top Trend Today กับน้ำตรียาแหม่มรบิตาปัญญามงคลและอามอมรเทพ

0: สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 14:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับการประชุม IMF World Bank 2026ยังให้ความสำคัญต่อความมั่นคงทางอาหารของโลกด้วยที่พบว่ากำลังเผชิญกับแรงกดดันครั้งใหญ่จากวิกฤตราคาอาหารสักครู่กลับมาติดตามครับ
3: สนับสนุนโดย
4: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ

0: ุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมแม
2: ่เอาละครับคุณผู้ฟังเพลงต่อไปเป็นเพลงใหม่มาแรงสุดๆใครที่เป็นสายใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นต้องช

0: มาพร้อมความคุ้มติดชาร์จเปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ศูนย์เชลล์เฮลิพลัสในปั๊มเชลล์วันนี้ใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นคุ้มค่าเปลี่ยนเลย
1: เคยคิดชีวิตหลังเกษียณไว้บ้างไหมอยากทำอะไร
2: อยากมีที่ดินสักแปลงไว้ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีรายได้พึ่งพาตัวเอง
1: มาเตรียมพร้อมกัน
3: สินเชื่อเกษตรวิวัฒน์ของธ.ก.ส.วงเงินกู้สูงสุด8ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยพิเศษผ่อนนาน20ปีสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจอายุตั้งแต่40ถึง59ปีขอสินเชื่อที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2572สอบถามโทร02-555-0555กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: สนับสนุนโดย
5: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
6: การประชุม IMF World Bank 2026อย่างให้ความสำคัญต่อความมั่นคงทางอาหารของโลกด้วยที่พบว่ากำลังเผชิญกับแรงกดดันครั้งใหญ่จากวิกฤตราคาอาหารพุ่งสูงขึ้นคุณณภาพรช่างกลรายงานครับ
7: ที่ประชุม IMF World Bank 2026หนึ่งในเวทีที่น่าสนใจคือการหารือเรื่องความมั่นคงทางอาหารในยุคที่เต็มไปด้วยความขัดแย้งโดยนายโรดิโกวันเดสผู้อำนวยการฝ่ายกิจการการคลังกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMFเปิดเผยว่าสถานการณ์ความมั่นคงทางอาหารโลกกำลังเผชิญกับแรงกดดันครั้งใหญ่ต่อวิกฤตราคาอาหารที่ปรับตัวสูงขึ้นโดยพบว่าแตะที่ระดับสูงสุดในเดือนสิงหาคมนับตั้งแต่ปลายปี2565โดยเฉพาะราคาข้าวที่เพิ่มสูงขึ้นถึง 50% นับตั้งแต่เกิดสงครามในตะวันออกกลางนอกจากนี้ปรากฏการณ์เอลนีโญและภาวะโลกร้อนยังทำให้เกิดปัญหาภัยแล้งและคลื่นความร้อนที่รุนแรงในหลายภูมิภาคจนส่งผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตรและสร้างความเสียหายต่อ GDP นอกจากนี้ยังพบว่าสร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชากรโลกมากกว่า260ล้านคนโดยเฉพาะประชาชนที่มีฐานะยากจนดังนั้นรัฐบาลของแต่ละประเทศก็มีการเตรียมความพร้อมเอาไว้ล่วงหน้าโดยเฉพาะการดูแลครัวเรือนในกลุ่มเปราะบางให้มีประสิทธิภาพและทันท่วงทีณภาพรช่างกลรายงานจากการประชุม IMF World Bank 2026ที
6: ่
7: ศ
6: ู
7: นย์ประช
6: ุ
7: มแห่งชาติ
6: เศรษฐกิจปภ.โอนเงินเยียวยาน้ำท่วมแล้ว 3.03 พันล้านบาทครอบคลุม42จังหวัด 393,366 ครัวเรือนวันนี้รอโอนเพิ่มอีก 149,911 ครัวเรือนคุณชนาการเหลี่ยมทองรายงานครับ
8: นายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าปภ.และธนาคารออมสินได้ส่งข้อมูลและโอนเงินเยียวยาอุทกภัยให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยข้อมูลล่าสุดวันนี้15ตุลาคมช่วงเช้า7นาฬิกาธนาคารออมสินได้โอนเงินให้ผู้ประสบภัยแล้วจำนวน 390,366 ครัวเรือนรวมเป็นเงิน 3,037.35 ล้านบาทครอบคลุมพื้นที่42จังหวัดและในวันนี้ปภ.ยังได้ส่งข้อมูลให้ธนาคารออมสินเพื่อทำการโอนเงินให้ประชาชนอีก 149,911 ครัวเรือนคิดเป็นเงิน 1,078.871 ล้านบาทครอบคลุมพื้นที่17จังหวัดรวมกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครจะมีการโอนเงินเยียวยาให้ผู้ประสบภัยจำนวน 65,778 ครัวเรือนโดยธนาคารออมสินจะทยอยโอนเงินเข้าบัญชีให้ประชาชนที่มีข้อมูลครบถ้วนและผูกเลขบัตรประชาชนกับบัญชีธนาคารพร้อมเพย์ตั้งแต่เวลา 11:00 น.เป็นต้นไปธนาคารเหลี่ยมทองรายงาน
6: ปิดท้ายที่กองพลที่1รักษาพระองค์โดยกองพันทหารปืนใหญ่ที่11กรมทหารปืนใหญ่ที่1รักษาพระองค์จัดกำลังพลชุดจิตอาสาพระราชทานร่วมกับพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทองผู้นำท้องถิ่นผู้นำชุมชนตำบลผงเพงร่วมประกอบอาหารและแจกจ่ายอาหารปรุงสุกครัวชุมชนมอบให้แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลผงเพงบริเวณครัวชุมชนหมู่5ตำบลผงเพงอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสนับสนุนการดำรงชีพในเบื้องต้นให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที
9: ่จริงใจใส่ใจเข้าใจและร่วมใจเพื่อให้เป้าหมายในการทำงานจะได้บรรลุผลสำเร็จศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
6: เราฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.ธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
10: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบกกับน้ำตรียาแหม่มรวิตาปัญญามงคล และอามอมรเทพ

0: Top Trend Today กับน้ำตรียาแหม่มรวิตาปัญญามงคลและอามอมรเทพ
1: Top 10 Today ช่วงนี้อยู่กับแหม่มรวิตาปัญญามงคลนะคะวันนี้มาพูดถึงเรื่องสายตาซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในตัวเรานะคะถ้าหากว่าสายตาของเราไม่ดีหรือทำให้ภาพพร่ามัวมองไม่เห็นก็จะทำให้การเดินเหินของเราลำบากค่ะสายตาดีเริ่มต้นที่การกินนะคะเปิดลิสต์อาหารบำรุงตาเช็คสิทธิ์รักษาฟรีนะคะกินกู้ตาซูเปอร์ฟู้ดบำรุงรึก2อาหารตัวท็อปเสริมเกราะป้องกันตานะคะอันแรกเลยก็คือรูทีนซีแซนทีนค่ะแว่นกันแดดธรรมชาติกรองรังสี UV และแสงสีฟ้าลดเสียงต้อกระจกต่อมาก็คือโอเมก้า3นะคะบำรุงระบบไหลเวียนเลือดเลี้ยงจอประสาทตาลดความเสี่ยงตาเสื่อมมาเปิดวาร์ป4ของอร่อยหาซื้อง่ายเพื่อเซฟสายตาของเรานะคะอันดับแรกค่ะหาง่ายมากค่ะคือไข่แดงนะคะอุดมด้วยลูทีนและซีแซนทีนที่ดูดซึมง่ายปกป้องดวงตาจากรังสี UV ต่อมาก็คือปลาทะเลน้ำลึกค่ะเช่นแซลมอนทูน่ามีแหล่งโอเมก้า3ชั้นดีช่วยสร้างคอลลาเจนบำรุงจอประสาทตาและผลไม้อีก1ชนิดนะคะนั่นก็คืออะโวคาโดค่ะมีวิตามิน A และลูทีนสูงชะลอความเสริมรักษาสายตาให้อยู่ยาวนานและอีกหนึ่งผลไม้ที่พลาดไม่ได้ก็คือผลไม้ตระกูลเบอร์รี่นะคะวิตามินซีและสารต้านอนุมูลอิสระสูงนะคะและเสริมความแข็งแรงหลอดเลือดในดวงตาอีกด้วยค่ะ

0: ชื่อมต่อความสุขกับคนลุกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลุกทุ่ง
1: Top Trend Today กับน้ำตรียาแหม่มรบิตาปัญญามงคลและอามอมรเทพ

0: หอม
1: ลูกพ่อไปกินข้าวได้แล้วนะ
2: นี่แหละเวลาความสุขของครอบครัวเรา
3: ข้าวตรานกกระเรียนข้าวหอมมะลิเมล็ดยาวเรียวหอมนุ่มอร่อยทานได้กับทุกเมนูเพราะเราคัดสรรข้าวคุณภาพดีหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ LINE Official @qdaily และเพจข้าวตรานกกระเรียนข้าวตรานกกระเรียนอร่อยประหยัดคุ้มราคา
4: เสียงจากผู้ทานอัลบาโลนคอลลาเจนทานดีเห็นผลไว
5: ปวดแถวเอวเนี่ยนะแล้วก็ชาลงขาพอไปตรวจเนี่ยหมอบอกว่ากระดูกเราเริ่มเสื่อมพออายุเรามากหมุนผิดท่านั่งผิดท่างอผิดท่าเนี่ยมันก็จะทำให้หมอนรองกระดูกเคลื่อนแล้วก็ไปกดเส้นประสาทลุกเดินลุกนั่งลำบากลุกก็โอยนั่งก็โอยต้องมีอะไรประคองเวลาลุกเวลานั่งตอนนี้ก็มาได้ที่เสริมกระดูกนะครับพอกินไปแล้วก็ทำให้รู้สึกดีขึ้นอาการที่ปวดตรงบั้นเอวนี่แล้วชารู้สึกว่าดีขึ้นมากแหละทานมาเรื่อยๆตอนนี้เข้ากระปุกที่2แล้วครับ
3: อัลบาโลนคอลลาเจนนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดีเนเจอร์ไทป์2จากคอลลาเจนดูดซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-5119 02-857-5119
6: เชื่อมต่อความสุขกับคนลุกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลุกทุ่ง
7: ท็อปเทรนด์ทูเดย์กับน้ำตรียาแหม่มรวิตาปัญญามงคลและอามอมรเทพ

สถานีวิทยุเจรตาหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 15:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับตำรวจไซเบอร์เปิดปฏิบัติการทลาย2เครือข่ายพนันออนไลน์ทั้งแอปเนโกคาสิโนและหวยเถื่อนผ่านไลน์บุกค้น6จุดเชียงใหม่เชียงรายและขอนแก่นสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: ุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: แรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือบางจากไทยดีเซลเอสวิ่งไกลไกลก็

0: ไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: อย่าผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: ตำรวจไซเบอร์เปิดปฏิบัติการทลาย2เครือข่ายพนันออนไลน์ทั้งแอปเนโกคาสิโนและหวยเถื่อนผ่านไลน์บุกค้น6จุดเชียงใหม่เชียงรายและขอนแก่นจับผู้ต้องหา6รายพบเงินหมุนเวียนรวมกว่า330ล้านบาทต่อเดือนคุณพงษ์ระพีประพฤติดีรายงานครับ
3: กรมการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีบช.สอท.หรือตำรวจไซเบอร์เดินหน้าปราบปรามเครือข่ายพนันออนไลน์ตามคำสั่งของพลตำรวจโทชินกรลังมาศผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเปิดปฏิบัติการเข้าตรวจค้น6จุดในจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายและขอนแก่นจับกลุ่มผู้ต้องหาสำคัญได้6รายหลังพบเครือข่ายพนันออนไลน์2รูปแบบมีเงินหมุนเวียนรวมกว่า330ล้านบาทต่อเดือนเครือข่ายแรกเป็นแอปพลิเคชันพนันออนไลน์เนโกคาสิโนซึ่งแฝงอยู่บนแพลตฟอร์ม App Store และ Play Store ตรวจสอบพบเงินหมุนเวียนกว่า300ล้านบาทต่อเดือนจับคุมผู้ต้องหาได้4รายและที่เกี่ยวข้องกับบัญชีรับจ่ายเงินรวมถึงบัญชีผู้เล่นส่วนอีก1เครือข่ายเป็นหวยเถื่อนออนไลน์ผ่าน LINE Official Account หลายห้องพบเงินหมุนเวียนกว่า30ล้านบาทต่อเดือนจับกลุ่มผู้ต้องหาได้อีก2รายซึ่งเกี่ยวข้องกับบัญชีรับโอนเงินและการดูแลระบบซึ่งขณะนี้ตำรวจไซเบอร์อยู่ระหว่างสืบสวนขยายผลทั้ง2เครือข่ายเพื่อเชื่อมโยงไปยังผู้ร่วมขบวนการและผู้รับผลประโยชน์พร้อมดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องตามกฎหมายทั้งหมดต่อไปพงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
2: สำนักงานเขตสายใหม่เร่งอำนวยความสะดวกประชาชนเดินหน้าเคลียร์ปมเคสบ้านเช่าและบ้านไม่มีเลขที่หลังยอดขอรับเงินเยียวยาน้ำท่วมพุ่งทะยานกว่า 77,000 รายคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
4: สถานการณ์การยื่นคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยที่สำนักงานเขตสายใหม่ตั้งแต่ช่วงเช้ายังคงมีประชาชนเดินทางมาอย่างต่อเนื่องเนื่องจากเขตพื้นที่สายใหม่มีความกว้างขวางและมีระดับน้ำท่วมขังในแต่ละจุดแตกต่างกันทำให้ยอดคำร้องสะสมพุ่งสูงถึง 77,623 รายโดยประเด็นสำคัญที่ทำให้ประชาชนจะต้องเดินทางมาที่สำนักงานเขตส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเคสบ้านเช่าและบ้านมีเลขที่กว่า 20,000 รายเนื่องจากในระบบแอปพลิเคชันทางรัฐไม่ได้เปิดช่องทางให้แนบภาพถ่ายความเสียหายหรือสัญญาเช่าเจ้าหน้าที่จึงต้องเปิดรับระบบหลังบ้านและประสานงานผ่านช่องทางส่วนตัวเพื่อให้พี่น้องประชาชนนำภาพถ่ายมายืนยันและแนบเอกสารเพิ่มเติมอย่างถูกต้องสำหรับความคืบหน้าล่าสุดสำนักงานเขตสายใหม่ได้ดำเนินการโอนเงินช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยไปแล้วกว่า 28,800 รายและเพื่อเป็นการได้รับความช่วยเหลือทางเขตได้เปิดให้บริการรับคำร้องและอำนวยความสะดวกทุกวันรวมถึงวันหยุดเสาร์อาทิตย์ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 16:00 น.เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับความช่วยเหลืออย่างทั่วถึงและทันท่วงทีวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
2: สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือ CAAT แจ้งกฎใหม่สนามบินค้นกระเป๋าสัมภาระผู้โดยสารโดยไม่ต้องแจ้งเจ้าของเริ่มพรุ่งนี้16ตุลาคม69โดยเปิดตรวจเฉพาะกรณีพบสิ่งของต้องสงสัยและต้องมีเจ้าหน้าที่อย่างน้อย2คนร่วมกันตรวจโดยยึดหลักมาตรฐานสากล
5: อุ๊ยหวานตั้งร้อยระวังจะอ้วนหย่อนคล้อยนะเธอยุคนี้ต้องหวานแบบรักสุขภาพแบบ 50% ในเครื่องดื่มแก้วโปรดทุกประเภทศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยลดหวานแบบ 50% เพื่อสุขภาพที่ดีกันทั่วหน้านะคะ
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
6: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก

ต้องบอกว่าแหมเส้นยาแดงผ่าแปดฝ่าแปดนี่มันมีจริงนะเนี่ยวันเนี้ย ขับรถลุยฝนมาจากราชบุรีบ้านเลยนะฮะเมื่อวานนี้ติดภารกิจนะฮะโอ้ยฝ่าฝนมานะทันอย่างฉิวเฉียดบุดวิดนะ ต้องบอกว่าขอบคุณทีมงานคนทุ่งเน็กทุกคนนะฮะช่วยตั้งเพลงไว้ให้นี่เพราะมากจริงๆอย่างเพลงแรกนี่เพราะจนผมไม่กล้าพูดทับใดๆเลยนะฮะฝันที่รอพี่จ่อยรวมมิตรนี่อ้าววันนี้มันต้องบอกว่าแบกความคิดถึงนะฮะฝ่าสายฝนมาแล้วก็ชื่นใจแล้วด้วยนะถึงจะมาแบบว่าเร่งๆรีบๆนิดนึงนะเพราะว่าเห็นป้าแป๋วนะฮะเข้าวินข้อความแรกเลยตามด้วยน้องจอยระดาฮะพี่จินปอเปียคุณพี่รัศมีแล้วก็คุณแม่สิริพรด้วยคนอื่นแล้วครับรายงานตัวครับวันนี้ปุ้ยกฤษดิษฐ์กลับมาแล้ว LINE @DJKLTFM ครับส่งเพลงเพราะมาช่วยกันจัดรายการคุยสู่ฟังได้ครับว่าตอนนี้ที่สถานีของเราครึ้มๆหลายจุดที่ผมขับผ่านมานี่ก็ฝนตกแล้วจุดที่คนน่ารักอยู่นะครับเป็นยังไงฟังเพลงอะไรดีมาเลยครับเดี๋ยวเสิร์ฟให้

ส่งมาช่วยกันจัดรายการทั้งนั้นเลยนะหัวอกคนรอป๊อปปี้และก่อนหน้านั้นก็ปราณีนะครับในเวอร์ชั่นของเต้อธิรัตน์แล้วก็เพลงรักเพลงคิดถึงโน้ตมหัศจรรย์ด้วยนะครับต้องแบบนี้สิครับแหมถึงจะสมความคิดถึงนิดหนึ่งนั่งปุ๊บนี่ได้เปิดเพลงตามใจตามที่คนน่ารักทุกคนส่งมาช่วยกันจัดรายการเลยนะฮะสวัสดีครับคุณพี่ภารินทร์ด้วยพี่รณชัยบังซุปนะฮะส่งรูปมาให้ดูว่าแถวแถวรามคำแหง 60/2 นี่ฝนลงหนักแล้วนะแต่ร้านบังซุปไม่เปียกนะครับค่อยๆหมดห่วงนิดนึงนะแล้วก็แม่จุกสวัสดีครับป้าเผามาแล้วพี่โจมหาชัยใจเย็นๆครับยังไม่ใช่นะ ส่งมาโน้ตมาสจันยังไม่ใช่ร้องแล้วร้องอีกใช่ไหมรอแป๊บหนึ่งนะฮะได้ร่วมสนุกกันแน่นอนตั้งใจฟังให้ดีนะทุกคนตั้งใจฟังให้ดีแล้วกันป้าตุ๋ยมันกมลครับบอกว่าสวัสดีปุ้ยผู้มากับสายฝนนะถูกต้องเลยนะฮะพูดอย่างนี้ทักอย่างนี้แปลว่าแถวๆคูบอนฝนลงแล้วใช่ไหมป้าตุ๋ยน้องปลายตะวันสวัสดีครับคุณพี่สุรัตนามาส่งแรงใจกับคุณมากๆเลยพี่หนูพินมาแล้วน้องติมๆนครปฐมนะครับแล้วก็คุณพี่เสาวนีบอกว่าโอ้ได้ฟังเพลงที่ชอบเลยเข้ามาทักทายแล้วก็ได้ฟังทันทีขอบคุณมากๆเลยนะครับนะเมื่อกี้บังซุปส่งรูปร้านกาแฟเข้ามาแล้วนึกขึ้นมาได้โอ้ใช่ใช่ใช่นะใครที่เห็นร้านลวงที่ไหนใกล้บ้านนะครับหรือว่าผ่านไปเห็นก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นเท่าแก่เนี้ยเองเลยก็ได้นะที่ร้านมีผลิตภัณฑ์ไทยเชฟวางอยู่เนี่ยนะครับนะอยากโปรโมทร้านนะครับก็ถ่ายคลิปเลยนะครับถ่ายคลิปเลยว่าร้านของผมร้านของฉันเนี่ยมีไทยเชฟนะจ๊ะนี่มีผลิตภัณฑ์อะไรมากนะฮะเอาแบบว่าถ่ายแบบแอคแซ่บๆเลยนะหรือว่าถ้าเป็นลูกค้าผ่านไปเห็นก็เหมือนการถ่ายเลยว่าร้านนี้มีไทยเชฟทำแอคแซ่บๆเลยนะฮะที่สำคัญคือต้องบอกชื่อร้านชัดเจนนะครับว่าร้านเนี่ยชื่อร้านอะไรอยู่เขตไหนแถวไหนตำบลอำเภอจังหวัดอะไรนะครับถ้ามีชื่อตลาดเนี่ยบอกชื่อตลาดด้วยแล้วก็โพสต์ลง Facebook นะฮะแฮชแท็กถูกต้องชัดเจนไทยเชฟเอ็กคนลูกทุ่งให้กรรมการที่ไทยเชฟเขาเห็นไงว่าแซ่บไหมอ่ะคลิปชั้นเนี่ยเข้าตากรรมการไหมถ้าแซ่บถ้าเข้าตากรรมการรับไปเลยครับกิฟต์การ์ดจากไทยเชฟเอาไปช็อปนะครับผลิตภัณฑ์ไทยเชฟที่หลากหลายมากๆเลยนะครับในราคาสุดพิเศษด้วยนะฮะนะเขาแจกกันเดือนละ4รางวัล นะครับใครอยากได้นะครับก็ถ่ายคลิปแล้วก็โพสต์แล้วก็ติดแฮชแท็กเลยนะจ๊ะ

0: ุดนี้เสิร์ฟไปนะครับมีพินลานางเบิ้ลปทุมราชและก่อนหน้านั้นนะฮะก็คนต้นทางครับก็เบิ้ลปทุมราชฟิชเชอร์ดิ้งกับแมนพิสิทธิ์พงษ์นะฮะแล้วก็คนใช่ที่ใกล้การเสถียรทำมือด้วยชุดนี้ทำเอาน้องจอยระดานะฮะอุทานเลยว่าเพลงเพราะแบบนี้เนี่ยขับรถไม่เหนื่อยเลยแปลว่าเพราะมากใช่ไหมมิน่าล่ะนะแต่นะถึงจะเพราะแค่ไหนก็ไม่มีใครเคลิ้มนะครับจนลืมนะครับว่าเอ้ยต้องส่งมานี่มันโจทย์ของร้องแล้วร้องอีกนี่ไหนดูซิมีใครบ้างนะครับที่ได้ลงกล่องสุ่มไปนะอ่ะกดดูกันเลยนะฮะมีเนี่ยโอ้ต้องไล่กันยาวเลยเพราะทุกคนนี่จ้องอยู่แล้วใช่ไหมมีพี่โจมหาชัยพี่รณชัยน้องปลายตะวันนะครับน้องนกชลิดาบังซุปครับแม่จุกนะฮะป้าเผาพี่จิ๋มพนั่งเกล้านะครับแล้วก็คุณพี่จีด้วยพี่หนูพินด้วยนะครับคุณครบยังอ่ะครบแล้วนะครับครบแล้วนะครับเอาเป็นว่าขอบคุณทุกข้อความที่ส่งเข้ามาร่วมสนุกนะฮะเดี๋ยวปลายเดือนครับลุ้นกันนะฮะสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าเม็กซ์แล้วก็กระเป๋าสุดเก๋กระเป๋าคนลูกทุ่งด้วยครับประกาศเพิ่มเติมไปที่น้องมนเชียงใหม่ด้วยนะครับแล้วก็คุณพี่จีด้วยพี่จิ๋มพนั่งเกล้าด้วยครับเพิ่งทักทายเข้ามานะครับน้องนกชลิดาด้วยขอบคุณทุกข้อความที่ส่งเข้ามาร่วมสนุกกันโจทย์ต่อไปครับโจทย์ต่อไปคอยฟังให้ดีล่ะจะเป็นของนักร้องคนไหนนะที่ร้องแล้วร้องอีก
1: คนลูกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจาก AirPlay และคำขอสูงที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดย Mushroom Plusน้ำเห็ดสกัดชนิดผง13ชนิดในซองเดียวดูแลสุขภาพความดันสูงเบาหวานคอเลสเตอรอลไขมันเลวสูงโทร02-857-5119 02-857-5119

0: วที่ขอคือกราบถามแม
1: ่เห็นไหมมีจนได้อ่ะประเภทที่ฟังเพลงเพราะฟังเพลงชอบฟังเพลงโปรดจนเคลือบเคลิ้มลืมส่งมาร่วมสนุกช่วงร้องแล้วร้องอีกเลยป้าตุ๋ยพรกมลไงอย่างเช่นไม่เป็นไรป้าตุ๋ยเดี๋ยวรอบหน้าโจทย์หน้าเอาใหม่นะร่วมสนุกกันใหม่นะตั้งใจฟังให้ดีและนี่ก็คือหัวอกพ่อห้างนะครับแมนมณีวันนะที่เสิร์ฟไปแล้วมีคุณพี่โสมณีแล้วก็ใครหลายคนเลยบอกว่าอุ้ยชอบชอบชอบจังเลยนะครับแล้วก็เพิ่มเติมเพลงเข้ามาด้วยขอบคุณมากๆเลยนะครับส่วนน้ำเห็ดสกัดมัสรูมพลัสนี่ก็สามารถได้ทั้งกันและแก้นะย้ำเลยนะครับว่าไม่ต้องรอนะครับไม่ต้องรอว่าเอ้ยฉันมีปัญหาสุขภาพเรื่องน้ำตาลในเลือดสูงความดันโลหิตสูงคอเลสเตอรอลสูงแล้วค่อยดื่มน้ำเห็ดสกัดมัสรูมพลัสเนี่ยกันได้เลยนะครับเพราะว่าไอ้เรื่องของคอเลสเตอรอลสูงน้ำตาลสูงเนี่ยเราไม่รู้ตัวหรอกนะฮะกว่าจะรู้เนี่ยอาจจะเรียกว่ามีอาการผิดปกติบางอย่างแล้วเพราะฉะนั้นดื่มป้องกันไว้ได้เลยนะครับเพราะว่าเห็ด13ชนิดที่สกัดมาเป็นน้ำเห็ดสกัดมัสรูมพลัสเนี่ยเขาจะไปช่วยดูแลนะในเรื่องของการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดหรือว่าไขมัน LDL ในเลือดนะครับให้อยู่ในระดับที่เรียกว่าไม่อันตรายหลายคนบอกว่าปัญหาเหล่านี้เรื่องน้ำตาลสูงคอเลสเตอรอลสูงความดันสูงเนี่ยพอฉันดื่มไปแล้วนะน้ำเห็ดสกัดมัสรูมพลัสไปเจาะไปตรวจดูเนี่ยค่าต่างๆก็ลดลงนะครับแล้วก็ถ้าออเดอร์นะครับจะเป็นน้ำเห็ดสกัดมัสรูมพลัสหรือว่าคอลลาเจนนะครับคอลลาเจนอัลบูมินคอลลาเจนเนี่ยออเดอร์เดือนนี้ตุลาคมหรือว่าเดือนหน้าพฤศจิกายนเนี่ยนะครับทุกออเดอร์นะครับถือว่ามีสิทธิ์ได้ลุ้นนะฮะได้ลุ้นเข้าร่วมงานปาร์ตี้ปีใหม่ช่วงปลายธันวาคมนี้นะครับ02-857-5119 02-857-5119 ออเดอร์ได้ที่หมายเลขนี้นะครับปาร์ตี้ปีใหม่พบปะกับเหล่าดีเจคนลุกทุ่งเน็กทุกคนแล้วก็ศิลปินรับเชิญมาขับกล่อมด้วยย้ำอีกที่02-857-5119 02-857-5119แล้วพบกันนะครับคนน่ารักทุกคน
2: คนลุกทุ่งท็อป1010อันดับที่มีคะแนนจาก AirPlay และคำขอสูงที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดย Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดชนิดผง13ชนิดในซองเดียวดูแลสุขภาพความดันสูงเบาหวานคอเลสเตอรอลไขมันเลวสูงโทร02-857-5119 02-857-5119
3: เชื่อมต่อความสุขกับคนลุกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลุกทุ่งคุณกำลังฟังคนลุกทุ่ง
4: Next It's Radio Presented by

0: หอม
1: ลูกพ่อไปกินข้าวได้แล้วนะ
2: นี่แหละเวลาความสุขของครอบครัวเรา
3: ข้าวตรานกกระเรียนข้าวหอมมะลิเมล็ดยาวเรียวหอมนุ่มอร่อยทานได้กับทุกเมนูเพราะเราคัดสรรข้าวคุณภาพดีหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ LINE Official @qdaily และเพจข้าวตรานกกระเรียนข้าวตรานกกระเรียนอร่อยประหยัดคุ้มราคา

0: ูสเปรย์กำจัดยุงและแมลง
1: พวกยาไขมันยาความดันเนี่ยกินกายนะไม่ได้กินให้หายจากโรคนะยาไขมันอ่ะยาไขมันท่านกินไปเรื่อยๆอ่ะมันก็เหมือนกดไว้อ่ะเราคิดว่ากินยาแล้วแม่งยิ่งไปใหญ่เลยความดันเนี้ยแทนที่จะสูงท่านกดมันไว้แต่หัวใจกับหลอดเลือดท่านยังแม่งแข็งอยู่ไงหลอดเลือดแข็งความดันมันเลยสูงไงเพราะฉะนั้นหลอดเลือดท่านแม่งก็ยังแข็งเหมือนเดิมอ่ะแต่ว่าท่านเอากินยากดมันไว้อ่ะสักวันนึงมันก็ต้องพังมันก็ดื้อยาไปเรื่อยไงมันแก้ที่ปลายเหตุไงมันก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุดูแลสุขภาพนี่เค้าเรียกแก้ที่ธรรมชาติ
2: อย่าทานยาเพื่อแก้ปัญหาที่ปลายเหตุลดความดันไขมันในเลือดคอเลสเตอรอลด้วยMushroom Plus น้ำเห็ดสกัดเข้มข้น13สายพันธุ์ชนิดผงชงละลายกับน้ำอุ่นและน้ำร้อนทานก่อนนอนวันละ1ซองออร์แกนิกธรรมชาติ 100% ความดันคอเลสเตอรอลไขมันเลวลดลงนอนหลับสนิทมากขึ้นสั่งเลยรับโปรพิเศษ3กล่องโทร02-857-5119 02-857
3: เสียงจากผู้ทานอะโวโลนคอลลาเจนทานดีเห็นผลไว
4: ปวดแถวเอวเนี่ยนะแล้วก็ชาลงขาพอไปตรวจเนี่ยหมอบอกว่ากระดูกเราเริ่มเสื่อมพออายุเรามากหมุนผิดท่านั่งผิดท่างอผิดท่าเนี่ยมันก็จะทำให้หมอนรองกระดูกเคลื่อนแล้วก็ไปกดเส้นประสาทลุกเดินลุกนั่งลำบากลุกก็โอยนั่งก็โอยต้องมีอะไรประคองเวลาลุกเวลานั่งตอนนี้ก็มาได้ที่เสริมกระดูกนะครับพอกินไปแล้วก็ทำให้รู้สึกดีขึ้นอาการที่ปวดตรงบั้นเอวนี่แล้วชารู้สึกว่าดีขึ้นมากแหละทานมาเรื่อยๆตอนนี้เข้ากระปุกที่2แล้วครับ
3: อะโวโลนคอลลาเจนนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดีเนเจอร์ไทป์2จากคอลลาเจนดูซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-5119 02-857-5119
5: เชื่อมต่อความสุขกับคนลูกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลูกทุ่งคนลูกทุ่ง
6: Next
5: Sound Check

0: นั่นไงเพลงนี้พอซาวเช็คไปแล้วมีคนปลื้มปริ่มชื่นชอบแล้ววันนี้มีขอมานะครับแล้วพอเสิร์ฟไปแล้วมีคนบอกว่าเพราะจังด้วยสำหรับหญิงชาวบ้านซิงเกิลนี้ครับที่แพรชนะฟีเจอริ่งกับต่ายอรทัยด้วย
1: คนลุกทุ่ง next sound check sound check sound check
0: ทิ้งท้ายชั่วโมงนี้ด้วยสารพิษในหัวใจนะครับชัยโยธนาวัฒน์ชั่วโมงหน้าตั้งหลักได้แล้ว ส่งเพลงมาช่วยกันจัดรายการครับคนน่ารัก

0: สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 16:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยห้ามบินโดรนในพื้นที่ VTR1 Bangkok City เพื่อรักษาความปลอดภัยการประชุม IMF World Bank 2026และราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์แถลงเสื้อสูบรถน้องพายุผิดสเปคสักครู่กลับมาติดตามครับ
3: สนับสนุนโดยแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มเม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
4: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: จัดบุฟเฟ่จนอึดอัดแน่นท้องบรรเทาอาการจุกเสียดแน่นท้องจากอาหารไม่ย่อยด้วยแก๊สซีมแก๊สซีมย่อยได้ทั้งแป้งโปรตีนและไขมันแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มมีจำหน่ายที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไปเม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
6: นี่คือโปรผ่อนมหาชน
7: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
6: โปรผ่อนที่ทุกคนรัก
7: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
6: โปรผ่อนอมตะที่ยืน1มายาวนานของ

0: ือน
1: ที่ B-Quick สอบถามโทร1153
2: สนับสนุนโดย
3: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: ราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมาคมกีฬาแถลงชี้แจงกรณีการแข่งขันโกคาร์ทรถน้องพายุเครื่องยนต์ไม่ถูกต้องตามกฎและจะส่งผลกลับไปยังผู้จัดเพื่อทำการประกาศผลการแข่งขันซึ่งทางราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยมีหน้าที่ดูแลกติกาเท่านั้นกระทรวงคมนาคมออกประกาศงดการบังคับหรือปล่อยอากาศยานไร้คนขับประเภทอากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอกหรือโดรนในพื้นที่ห่วงห้ามเฉพาะ VTR 1บางกอกซิตี้ในวันที่16ตุลาคม2569คุณชนาการเหลี่ยมทองรายงานครับ
5: สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยประกาศระงับการใช้งานอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนเป็นการชั่วคราวในพื้นที่ห้วงอากาศห่วงห้าม VTR 1กรุงเทพมหานครตลอดวันที่16ตุลาคม2569ตั้งแต่เวลา 0:01 น.จนถึง 23:59 น.ตามเวลาในประเทศไทยครอบคลุมพื้นที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์และบริเวณโดยรอบเพื่อรักษาความปลอดภัยและให้การจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก2569เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสำหรับผู้มีความประสงค์ต้องการใช้งานโดรนเพื่อปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับการจัดงานโดยตรงจะต้องดำเนินการดังนี้ยื่นคำขอล่วงหน้าแจ้งรายละเอียดการปฏิบัติการปฏิบัติตามข้อกำหนดปฏิบัติตามคำสั่งและเงื่อนไขที่เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจกำหนดอย่างเคร่งครัดทั้งนี้ขอความร่วมมือผู้ใช้งานโดรนและประชาชนทั่วไปงดบินโดรนบริเวณที่ห่วงห้ามตลอดช่วงเวลาดังกล่าวเพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุมและประชาชนและการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวมีความสำคัญต่อการรักษาความปลอดภัยทั้งยังเป็นการสนับสนุนการประชุมระดับนานาชาติครั้งสำคัญให้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยในโอกาสที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพชนาการเหลี่ยมทองรายงาน
4: กองทัพเรือฝึกซ้อมย่อยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคครั้งที่10เตรียมพระราชพิธีถวายผ้าพักกฐิน6พฤศจิกายนปิดการสัญจรทางน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่สะพานสังฮีถึงสะพานพุทธคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานครับ
6: กองทัพเรือจัดการฝึกจัดรูปขบวนเรือพระราชพิธีในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพุทธศักราช2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในวันที่3มิถุนายน2569โดยในวันนี้วันพฤหัสบดีที่15ตุลาคมมีการฝึกซ้อมย่อครั้งที่10ตั้งแต่เวลา 12:00 น.ส่งผลให้มีการปิดการสัญจรทางน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่สะพานสังฮีถึงสะพานพุทธขอให้ประชาชนวางแผนการเดินทางและขออภัยในความไม่สะดวกสำหรับการฝึกซ้อมใหญ่กำหนดจัดขึ้น2ครั้งได้แก่วันที่21และ28ตุลาคมนี้ส่วนวันพระราชพิธีถวายผ้าพระกฐินกำหนดจัดขึ้นในวันศุกร์ที่6พฤศจิกายน2569การจัดขบวนครั้งนี้ใช้กำลังพลจากหน่วยต่างๆของกองทัพเรือจำนวน 2,200 นายและเรือพระราชพิธี52ลำจัดเป็น5ริ้ว3สายมีความยาว 1,280 เมตรและกว้าง90เมตรทั้งนี้ประชาชนสามารถชมการฝึกซ้อมและร่วมเฝ้ารับเสด็จได้ทั้งสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่สะพานกรุงธนบุรีถึงวัดอรุณราชวรารามโดยกำลังพลของกองทัพเรือทุกนายมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้ขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเป็นไปอย่างเรียบร้อยสง่างามและสมพระเกียรติณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงาน
7: รักชาติศาสตร์กษัตริย์คือคุณสมบัติของคนไทยด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ

ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก

0: สวัสดีครับรายการกองทัพบกเพื่อเด็กและเยาวชนนะครับเจอกันในช่วงเย็นของวันพฤหัสบดีนะครับวันนี้15ตุลาคม2569พี่แบงค์นะครับแล้วก็พี่เอ็กทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกส่งเสียงทักทายคุณผู้ฟังแล้วก็น้องๆเป็นกำลังใจให้กันได้นะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านรวมถึงน้องๆด้วยที่รับฟังอยู่ในขณะนี้ติดตามการพูดคุยเข้ามาได้ที่เพจ Army Radio นะครับบอกกันหน่อยว่าในพื้นที่ที่น้องๆอยู่เนี่ยสถานการณ์รวมถึงเรื่องราวต่างๆในขณะนี้เป็นยังไงกันบ้างนะฮะอ่ะวันนี้คุณผู้ฟังครับมีหลากหลายประเด็นหลากหลายเรื่องราวนะฮะที่เกี่ยวข้องแล้วก็เป็นข่าวสารที่เราต้องติดตามกันเนี่ยมาฝากกันเช่นเคยนะครับเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมา14ตุลาคมเมื่อวานนี้นะครับใครได้ดูบ้างหรือเปล่าที่ทำเนียบรัฐบาลการจัดการประชุมเป็นการเลี้ยงอาหารค่ำนะครับให้กับผู้เข้าร่วมประชุม IMF นะฮะที่เดินทางมาที่ประเทศไทยแล้วก็ประชุมกันอยู่ในขณะนี้ไฮไลท์เมื่อวานนะครับอยู่ที่น้องเนเน่เยาวชนสาวชาวไทยของเรานะครับเจ้าของแชมป์อเมริกาก็อตทาเลนต์เมื่อคืนนี้โอ้โหเรียกว่าเวทีเดือดเลยเนี่ยนะครับก็ในงานเลี้ยงนะฮะช่วงเวลคัมดินเนอร์เนี่ยมีการต้อนรับผู้เข้าร่วมงานประชุมน้องเนเน่นะครับรัติการอําลอยก็ได้ขึ้นโชว์เพลงซอมบี้นะฮะแล้วก็เพลงสมสารของวงโลโซด้วยนะครับซึ่งเพลงสมสารเนี่ยเป็นเพลงโปรดของท่านนายกรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีก่อนหน้านี้นะครับที่ท่านได้ไปตรวจดูการจัดงานเมื่อช่วงวันที่13ตุลาคมที่ผ่านมาอันนี้ต้องเท้าความก่อนนะครับท่านบอกว่าการที่ได้มีการเชิญน้องเนเน่เนี่ยมาขึ้นร้องเพลงอันนี้ถือว่าเป็นสีสันในงานที่สำคัญมากๆเพราะว่ามีตัวแทนกว่า191ประเทศทั่วโลกอ่ะที่เขาเกี่ยวข้องกับการเงินการธนาคารเขามาร่วมประชุมกันแล้วก็แต่ละคนบอกว่าเขารู้จักน้องเนเน่เป็นอย่างดีเพราะว่าตั้งแต่น้องที่มีการประกวดอเมริกาก็อตทาเลนต์เขามีการติดตามน้องมาตลอดนะครับซึ่งเมื่อวานนี้แขกก็เรียกว่ามายืนชิดติดขอบเวทีนะฮะร่วมสนุกแล้วก็ให้กำลังใจน้องไปเป็นตามๆกันงานนี้ก็เรียกว่าคลึกครื้นนะครับสร้างความครื้นเครงให้กับทุกคนโดยเฉพาะบรรดาแขกผู้มีเกียรติจากต่างประเทศเนี่ยก็ร่วมรู้สึกแล้วก็มีอารมณ์ร่วมภายในงานที่น้องได้มีการร้องเพลงด้วยนะครับน้องเนเน่ถือว่าเป็นเยาวชนที่เป็นต้นแบบนะครับของน้องๆเยาวชนหลายๆคนน้องมีความพยายามมากๆจากนักดนตรีที่ได้ดนตรีตามความฝันเนี่ยนะครับสู่การประกวดในเวทีระดับโลกแล้วก็สร้างชื่อเสียงไม่ได้แค่ตัวเองแหละสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศด้วยนะครับซึ่งน้องก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนอีกหลายคนนะครับอยากจะฝากเสียงตรงนี้ไปถึงน้องๆเด็กๆนะครับที่ฟังอยู่แล้วเรามีความฝันเนี่ยไม่อยากให้ทิ้งความฝันตัวเองนะครับก็อยากจะให้ฝึกฝนนะฮะวันนี้อาจจะไม่ใช่ของเราแต่ว่าวันต่อไปเนี่ยความพยายามมันย่อมส่งผลแน่นอนครับน้องๆวันหนึ่งต้องเป็นวันของเรานะครับความพยายามที่สะสมมามันจะต้องปรากฏผลสำเร็จได้อย่างแน่นอนเลยทีเดียวครับไปดูกันที่เรื่องราวที่เป็นเรื่องที่หลายคนได้มีการพูดถึงแล้วก็ติดตามกันนะครับอย่างการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศญี่ปุ่นของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีตามหมายเสด็จพระราชดำเนินนะครับก็คือระหว่างเมื่อวานนี้14ถึง22ตุลาคมตามคำกราบบังคมทูลเชิญของประธานสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติเพื่อทรงทอดพระเนตรและพระราชทานรางวัลแก่นักกีฬาในการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งหญิงชิงแชมป์เอเชีย2027ซึ่งจัดขึ้นที่เมืองซัปโปโรโดยมีคณะทูตานุทูตแล้วก็ผู้แทนระดับสูงของประเทศญี่ปุ่นเมื่อวานนี้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จอย่างสมพระเกียรติด้วยนะครับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระองค์ในฐานะที่ทรงดำรงตำแหน่งทูตฮอกกี้น้ำแข็งหญิงของโลกแห่งสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติพระองค์จะทอดพระเนตรการแข่งขันกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งชิงแชมป์เอเชีย2027ที่สนามแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งซีคิสมุนะฮะซึ่งก็จัดขึ้นระหว่างวันนี้จนถึงวันที่18ตุลาคมที่เมืองซัปโปโรพร้อมกันนี้ก็จะมีการพระราชทานเหรียญรางวัลแก่นักกีฬาที่ได้รับรางวัลแล้วก็ถ้วยรางวัลด้วยนะครับซึ่งเมื่อเสร็จสิ้นพระราชกรณียกิจที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วพระองค์จะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งกลับถึงท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันพระราชบดีที่22ตุลาคมเวลา 17:00 ตามเวลาประเทศไทยนั่นเองนะฮะก็นำมาพูดคุยให้ทุกคนได้ติดตามกันนะครับซึ่งกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งเนี่ยเป็นอีกหนึ่งชนิดกีฬานะครับที่หลายคนเนี่ยก็มีความใฝ่ฝันนะครับหลายคนก็คงได้มีการติดตามดูว่า าจจะต้องใช้ทักษะในเรื่องของการแข่งขันเนี่ยเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะครับซึ่งพระองค์ทรงพระปรีชาสามารถนะครับแล้วก็ทรงเป็นต้นแบบของสตรีไทยในยุคใหม่โดยแท้จริงนะครับไปดูกันที่เรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศกันบ้างนะฮะในช่วงนี้เป็นอย่างไรฝนตกมั่งไหมเนี่ยนะครับกรมอุตุนิยมวิทยาถามไปแล้วก็บอกว่าตกนะครับเพราะว่าในช่วงนี้อากาศค่อนข้างที่จะแปรปรวนครับไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่ประเทศไทยตอนบนนะฮะพื้นที่อีสานตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลเนี่ยก็มีผลกระทบนะครับซึ่งบรรยากาศเป็นแบบนี้นะฮะต้องเฝ้าระวังไปจนถึงวันที่19ตุลาคมส่วนที่เขาบอกว่าจะเป็นฝนปลายฤดูหรือเปล่าในช่วงนี้นะครับก็ต้องติดตามเพราะว่าช่วง 20-28 ตุลาคมเนี้ยกรมอุตุบอกว่าลมหนาวเริ่มพัดชัดเจนมากยิ่งขึ้นมันเป็นสัญญาณลมหนาวนะในพื้นที่ประเทศไทยตอนบนก็จะเริ่มรู้สึกก่อนขณะที่ภาคใต้ต้องเฝ้าระวังนะครับเพราะว่ามีฝนฟ้าคะนองแล้วก็มีฝนตกต่อเนื่องคลื่นลมก็ค่อนข้างแรงเช่นเดียวกันส่วนมากบริเวณภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยจะมีฝนตกหนักขึ้นตั้งแต่ชุมพรลงไปต้องระมัดระวังเรื่องของฝนตกหนักคลื่นลมแรงในช่วงนี้ด้วยในขณะเดียวกันเนี่ยตั้งแต่28ตุลาคมนะฮะก็ประเทศไทยตอนบนก็เริ่มมีฝนลดน้อยลงก็มีบ้างแหละแต่น้อยลงเนี่ยนะครับอากาศกำลังเปลี่ยนแปลงแบบนี้มันส่งผลกระทบต่อสุขภาพของเราทุกคนโดยตรงนะก็ต้องระมัดระวังกันไว้หลายคนเกิดอาการไม่สบายบางคนเนี่ยคุณผู้ฟังเป็นอาการภูมิแพ้ขึ้นนะในช่วงที่อากาศแบบฝนจะตกไม่ตกอากาศเดี๋ยวเย็นเดี๋ยวร้อนเนี่ยนะฮะก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพร่างกายของตนเองด้วยทางที่ดีเนี่ยทำร่างกายของเราให้มีความแข็งแรงนะครับตามคำแนะนำของแพทย์ของหมอของผู้เชี่ยวชาญแล้วเนี่ยนอกเหนือจากการที่เรามีการออกกำลังกายอยู่เป็นประจำแล้วการรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่การพักผ่อนให้เพียงพอก็เป็นสิ่งที่จำเป็นเช่นเดียวกันนะครับเรื่องของสถานการณ์น้ำนะฮะในช่วงนี้ฝนที่ตกลงมานะครับแต่ก็ดูเหมือนปริมาณน้อยลงกว่าเดิมเนี่ยนะครับก็ยังส่งผลกระทบทำให้มีหลากหลายจังหวัดนะครับก็เจอกับเรื่องของอุทกภัยล่าสุดปภ.ได้มีการสรุปใน20จังหวัดเดี๋ยววันนี้เราติดตามกันต่อว่าเขาจะสรุปว่ามีกี่จังหวัดเนี่ยนะครับแต่ว่าอันนี้อ้างอิงข้อมูลจากในช่วงที่ผ่านมา20จังหวัดแต่ถ้าเราดูแนวโน้มนะครับก็บอกว่ามีแนวโน้มที่ระดับน้ำเริ่มลดลงหรือบางพื้นที่ก็เริ่มทรงตัวนะครับก็คือมีสัญญาณที่ดีขึ้นแหละเนี่ยนะครับแล้วก็เรื่องของผลกระทบในส่วนของปภ.ในส่วนของรัฐบาลเองเขาก็เยียวยาช่วยเหลือกันอย่างเต็มที่บางครัวเรือนก็ได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาแล้วบางครัวเรือนก็อยู่ระหว่างการโอนเงินใจเย็นๆคุณผู้ฟังนะครับอยากจะให้ทุกคนทุกท่านเนี่ยรอนิดนึงนะครับไม่นานแน่นอนนะครับตามที่รัฐบาลได้มีการแจ้งกันออกมานะครับเรื่องของการเยียวยาช่วยเหลือครบถ้วนอย่างแน่นอนนะครับในส่วนของกองทัพบกเนี่ยก็เดินหน้านะครับในการดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยตลอดนะครับเราจำได้ไหมเราเคยเล่ากันไปแล้วเรื่องของน้องๆรดจิตอาสากว่า 5,000 คนนะครับในทุกพื้นที่ทั่วประเทศที่เจอกับสถานการณ์เนี่ยน้องๆรดจิตอาสาเหล่านี้ซึ่งเขาเป็นเยาวชนนะครับแล้วก็เป็นกำลังสำรองของประเทศด้วยเวลาเขาจบนักศึกษาวิชาทหารไปแล้วเนี่ยกำลังพลเหล่านี้ก็ร่วมให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันควบคู่ไปกับหน่วยทหารนะครับไม่ว่าจะเป็นที่เพชรบุรีที่อำเภอเขาย้อยนี่ก็หนักนะครับมณฑลทหารบกที่15ยังคงดูแลกันอยู่ไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนย้ายพี่น้องประชาชนเคลื่อนย้ายในส่วนของสิ่งของจำเป็นนะฮะสิ่งของมีค่าขึ้นสู่ที่สูงต่างๆแล้วก็มีการจัดในเรื่องของการดูแลประชาชนในพื้นที่ประสบภัยด้วยนะครับนอกจากนี้ที่ปราจีนบุรีก็เริ่มที่จะฟื้นฟูพื้นที่กันและในส่วนของกองพันทหารม้าที่2นะครับก็เข้าเร่งดำเนินการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนนะครับแล้วก็มีการบรรจุถุงยังชีพเตรียมแจกจ่ายให้กับประชาชนด้วยที่ระยองเนี่ยระดับน้ำกลับเข้าสู่ภาวะปกตินะครับก็ไปทำความสะอาดฟื้นฟูกันในส่วนของปภ.จังหวัดในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพี่น้องประชาชนก็ร่วมกับกองพันทหารปืนใหญ่ที่2กรมทหารปืนใหญ่ที่2รักษาพระองค์นะครับก็ดำเนินการกันแหละในพื้นที่ของอำเภอเมืองระยองนะครับก็ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุดขณะเดียวกันกองทัพไทยคุณผู้ฟังครับเมื่อวานนี้กรุงเทพมหานครนะครับร่วมกับกองทัพไทยเขาจัดกิจกรรม Rekindling Day นะฮะสำหรับเมื่อวานนี้ดำเนินการไปทั้งหมดเนี่ยครอบคลุมกรุงเทพมหานครใน7เขต16จุดด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นที่บางนา1จุดคณะยาว4จุดเขตบึงกลุ่ม2จุดนะครับเขตบางกะปิ4จุดเขตสวนหลวง3จุดเขตพระโขนง1จุดแล้วก็ที่บางเขนอีกจุดหนึ่งนะครับทั้งนี้เนี่ยสำนักสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานครเขาขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนอย่างนี้นะฮะบอกว่าในช่วงนี้ขอให้ร่วมกันรักษาความสะอาดแล้วก็ทิ้งขยะนะครับตามจุดที่เขามีการจัดไว้ให้เพื่อเป็นการช่วยคืนความเรียบร้อยนะครับให้แก่สภาวะแวดล้อมแล้วก็เป็นการลดปัญหาขยะตกค้างด้วยนะครับซึ่งมันก็จะเพิ่มความปลอดภัยในการดำรงชีวิตภายหลังสถานการณ์น้ำลดลงให้กับพี่น้องประชาชนนั่นเองนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราไปติดตามกันต่อนะฮะกับช่วงของนิทานเรื่องร่าแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามในช่วงที่2ของรายการกันต่อครับ
1: Bilingual Book Club
2: นิทานเรื่องร่า
1: Hide and seek
2: เรื่องเล่นซ่อนหาพรางตัว

0: Shall we play hide and seek? Fluffy Bunny asked his friends.
1: Sure,
0: answered Snake, Chameleon, Butterfly, Frog, and Mantis all together.
2: อากาศแจ่มใสปกปุยออกไปเล่นกับเพื่อนๆในป่าปกปุยเล่นซ่อนหากับงูกิ้งก่าผีเสื้อกบและตั๊กแตน
0: Okay, all of you go and hide, said Fluffy.
2: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ทุกคนพร้อมหรือยัง
1: Rustle, rustle, rustle.Everybody is gone.
2: พรึบทุกคนหายไปในพริบตา
0: Where are you all? Fluffy calls out.
2: ปุกปุยลืมตาเพื่อนจ๋าอยู่ไหนกัน
0: Fluffy sees a flower moving.Ah, I see you, butterfly, says Fluffy.
2: ดอกไม้ยุกยิกได้จ๊ะเอ๋คุณผีเสื
0: ้อ Fluffy sees two rolling eyes in a tree. Ah, I see you, chameleon.
2: กิ่งไม้มีลูกตาคุณกิ้งก่าแน่ๆเลย
0: Fluffy sees a leaf moving. Ah, I see you, Mantis, says Fluffy happily.
2: ใบไม้ขยับขาเจอแล้วคุณตั๊กแตน
0: Fluffy hears a sound behind a rock.Ah, I found you, frog, says Fluffy.
2: เสียงอะไรหลังก้อนหินก่อหญ้าสั่นไว้นั่นไงคุณกบ
0: Fluffy sees ripples in the river. Ah, I found you, snake, says Fluffy.
2: เงากระเพื่อมในน้ำหญ้าเขียวริมลำธารคนงูเขียวออกมาซะดี
1: ๆ Yes, I found all of you. What fun to play hide and seek, says Fluffy.
2: ปุกปุยดีใจหาเพื่อนเจอเร็วไวพรางตัวเก่งแค่ไหนปุกปุยตาไวหาเจออยู่ดี
0: Then Fluffy and his friends see their mothers.
2: ได้ยินเสียงลูกจ๋าแววมาแต่ไกล
3: It's time to go home and eat, says Mummy Bunny.
2: คุณแม่ถามเล่นโซนเหนื่อยไหมกลับไปพักผ่อนกันเถอะเด็ก
0: ๆ Fluffy and his friends happily follow their mother's home.
2: แม่ลูกพร้อมหน้าพากลับบ้านอย่างสุขใจ

0: Hide and Seek Keywords
1: คำศัพท์น่ารู
0: ้ Chameleon Chameleon Chameleon Chameleon
1: กิ้งก่า
0: Butterfly BUTTERFLY Butterfly
1: ผีเสื
0: ้อ Mantis MANTIS Mantis
1: ตั๊กแตน
0: Frog, F R O G, frog.
1: Gob.
0: Snake, S N A K E, snake.
1: Moo.
0: Bunny, B U N N Y.Bunny
1: กระต่าย
0: Fluffy F L U F F Y Fluffy
1: ขนปุกปุย
0: Hide H I D E Hide
1: ซ่อน
0: found f o u n d found
1: ค้นพบพบ
0: friend f r i e n d friend
1: เพื่อน

0: Hide and Seek. Story by Pacharapon Lamsam. Illustrated by Sutatet Jabagia. Published by the Kid Bork Publishing Company. And read by Dwayne Burgess.
1: เรื่องโดยพัชราพรล่ำซำภาพประกอบโดยสุธาเทพจปากิยาสำนักพิมพ์คิสบวกเล่าเรื่องโดยอารดาสุคนธสิทธิ์

0: Club
1: นิทานเริงร่าคำศัพท์น่ารู
2: ้ Chameleon Chameleon Chameleon Chameleon
1: กิ้งก่า
2: Butterfly

0: BUNNY Bunny Bunny
1: กระต่าย
0: Fluffy FLUFFY Fluffy Fluffy
1: ขนปุกปุย
0: Hide HIDE Hide Hide
1: ซ่อน
0: Found FOUND Found Found
1: ค้นพบพบ
0: Friend FRIEND Friend Friend
1: เพื่อน

ฝนที่ตกกระหน่ำพายุที่ถาโถมบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายและหลายหลังคาเรือนต้องประสบอุทกภัยความเดือดร้อนทั้งหลายเหล่านี้ของพี่น้องประชาชนต้องไม่มีคำว่ารอการช่วยเหลือบรรเทาผลกระทบต้องมาเป็นอันดับหนึ่งกองทัพบกยังคงใช้ทุกศักยภาพที่มีอย่างเต็มที่ทั้งกำลังพลและยุทโธปกรณ์บรรเทาสาธารณภัยเข้าช่วยเหลือประชาชนทุกมิติจนกว่าจะคลี่คลายจะดีหรือร้ายไม่ว่าสถานการณ์ไหนเราจะผ่านไปด้วยกัน

0: Don't share fake news. Check first before you share. That's how you help our country. As Cambodia is actively fabricating fake incidents and fictitious individuals to disseminate misinformation targeting Thailand, we urge everyone to exercise caution when consuming security news. Get your reliable, correct, and up-to-date information from the official Facebook page of the Loyal Thai Army, the Army Spokesperson Team, the 2nd Army Area, and the Army Radio. You can avoid being used by hostile scammers if you analyze the facts and don't spread misinformation. The truth never dies. Thailand stands strong on the truth, and the world needs to know the truth.
1: นัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาไว้จะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย

กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการในวันนี้นะครับไปดูอีกหนึ่งพระราชพิธีที่สำคัญที่จะเกิดขึ้นในช่วงปลายปี2569กันบ้างนะครับอย่างพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับซึ่งทุกหน่วยงานทุกส่วนที่เกี่ยวข้องเขาเร่งดำเนินการกันอย่างเต็มที่เพื่อเป็นการถวายพระเกียรติยศอย่างสูงสุดแก่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตลอดพระชนชีพของพระองค์ทรงอุทิศพระวรกายเพื่อพี่น้องประชาชนคนไทยมาอย่างต่อเนื่องนะครับเมื่อวานนี้เวลา 14:13 โดยประมาณสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีบวงสรวงการอัญเชิญราชรถและพระยานมาตรภายหลังจากบูรณปฏิสังขรณ์จากโรงราชรถเพื่อใช้ในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตามโบราณราชประเพณีจัดขึ้นที่โรงราชรถพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครนะครับซึ่งมีท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและหน้าที่แห่งนี้เองนะครับโอกาสนี้พลเอกนรทิพย์ผุยนอกผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกท่านเป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกเข้าร่วมในพิธีดังกล่าวด้วยทั้งนี้นะครับคุณผู้ฟังน้องๆครับพระมหาพิชัยราชรถเกริ่นบันไดนาคราชรถปืนใหญ่พระที่นั่งราเชนทรยานน้อยพระวอศรีวิกาการพระยานมาสามลำคาญเวชยันตราชรถราชรถน้อยเป็นหนึ่งในเครื่องประกอบพระบรมราชอิสริยยศของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์นะครับซึ่งแสดงให้เห็นถึงฐานานุสักที่แตกต่างกันในราชสำนักมีหลักฐานการใช้งานราชรถมาตั้งแต่ครั้งโบราณโดยปรากฏหลักฐานชัดเจนในสมัยกรุงศรีอยุธยาแล้วก็เป็นราชประเพณีที่สืบทอดปฏิบัติกันมาจนถึงรัตนโกสินทร์นะครับพิธีบวงสรวงอัญเชิญราชรถเป็นพิธีกรรมตามแบบโบราณราชประเพณีของไทยซึ่งจัดขึ้นก่อนการเคลื่อนย้ายหรือการอัญเชิญพระมหาพิชัยราชรถราชรถนำและพระยานมาตรออกจากโรงราชรถเพื่อนำไปใช้ในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยสำนักช่างสิบหมู่กรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมนั่นเองนะครับอีกหนึ่งกิจกรรมเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับเราเห็นหลากหลายพื้นที่มีการจัดกิจกรรมนี้แล้วคุณผู้ฟังเรื่องของการเชิญชวนร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์นะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยในส่วนของรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงนะครับเชิญชวนพี่น้องประชาชนและผู้ใช้บริการทุกท่านร่วมกันนะครับทำดอกไม้จันทร์เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์บริเวณหน้าห้องจำหน่ายตั๋วประตูที่13นะครับเริ่มได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่20ตุลาคมท่านใดที่สนใจเรียนเชิญนะครับ9นาฬิกาถึง15นาฬิกาของทุกวันยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันหยุดนักขัตฤกษ์กิจกรรมดังกล่าวนะครับจัดขึ้นเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ใช้บริการตลอดจนพี่น้องประชาชนทั่วไปเราได้มีส่วนร่วมในการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เพื่อถวายความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้การมีส่วนร่วมเป็นการรวมพลังของทุกภาคส่วนที่จะพร้อมใจการแสดงถึงความจงรักภักดีอย่างพร้อมเพรียงนะครับโดยเมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรมเขาจะมีการนำดอกไม้จันทร์ทั้งหมดไปส่งยังซุ้มวางดอกไม้จันทร์และพระเมรุมาตรจำลองเพื่อให้พี่น้องประชาชนในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงก็สามารถที่จะได้ใช้ดอกไม้จันทร์อันนี้แหละครับในการถวายความอาลัยแด่พระองค์ท่านต่อไปนั่นเองนะครับเดี๋ยวช่วงนี้นะครับเราไปพักฟังเพลงกันสักครู่หนึ่งคุณผู้ฟังครับแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามในช่วงสุดท้ายของรายการกันครับ

0: ทางเลือกใหม่ของชายไทยหัวใจแกร่งประตูสู่โอกาสเพื่อต่อยอดสู่ความมั่นคงเปิดขึ้นแล้วในปี2570กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสากว่า 18,784 อัตรารับสมัครทหารกองเกินหรือกองหนุนอายุ 18-20 ปีที่ยังไม่ผ่านการตรวจเลือกและ 22-26 ปีที่ผ่านการตรวจเลือกแล้วแต่จับได้ใบดำสมัครใจเข้าปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวสัญญาจ้าง4ปี
1: พลทหารอาสาจะได้รับสิทธิประโยชน์จำนวนมากทั้งเงินเดือนเบี้ยเลี้ยงสามารถเลือกผัดเลือกหน่วยที่ต้องการบรรจุได้ทั่วประเทศเจ็บป่วยมีสิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาลมีเงินช่วยเหลือบุตรแรกเกิดต่อยอดเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาพัฒนาทักษะอาชีพรวมถึงมีโควต้าและคะแนนพิเศษในการสอบเข้ารับราชการของกองทัพบกต่อไป
0: สมัครเลยอย่าลังเล10กันยายน2569ถึง24มกราคม2570ที่เว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือหน่วยสัสดีใกล้บ้าน
1: ว้าวประสบการณ์ใหม่โอกาสใหม่อยู่ใกล้แค่เอื้อม
0: คลิกสมัครเลยวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่า
2: พ่อหยุดนะพ่อทำอะไรอ่ะ
3: ก็เผาป่าทำให้เขาโพดไง
2: ไม่ได้นะเพราะการเผาป่าทำให้ป่าหายไปทำให้เกิดมลพิษทางอากาศและอื่นๆอีกมากมาย
3: จริงเหรอพ่อขอโทษพ่อจะไม่ทำอีกแล้ว
2: หนูอภัยให้พ่อก็ได้แต่พ่อต้องไปปลูกป่ากับหนูนะคะ
4: ป่าเป็นแหล่งก่อเกิดทรัพยากรทางธรรมชาติมากมายการสร้างป่าเริ่มต้นได้ด้วยตัวเราเองปลูกต้นไม้เท่ากับปลูกชีวิตมาปลูกจิตให้รักป่ากันนะคะ

0: แม้ว่าในแต่ละปีเราต้องปราบปรามยึดทรัพย์บำบัดรักษาและมีกิจกรรมเพื่อการป้องกันอย่างต่อเนื่องแต่เราปปส.และเราภาคีรวมถึงพี่น้องประชาชนยังมุ่งมั่นประสานพลังเพื่อสร้างรั้วแห่งความห่วงใยปกป้องคนไทยให้พ้นภัยยาเสพติดสำนักงานปปส.มุ่งมั่นแก้ไขขจัดภัยยาเสพติด
1: ถ้าไม่อยากให้ความตายเป็นจุดหมายปลายทางควรมีวินัยจราจรตั้งแต่วันนี้สวมหมวกกันน็อกทุกครั้งในขณะขับขี่ไม่คุยโทรศัพท์ในขณะขับรถเมาไม่ขับเคารพกฎจราจรอย่างเคร่งครัดและที่สำคัญต้องขับรถด้วยความไม่ประมาทเพียงเท่านี้อุบัติเหตุบนท้องถนนจะไม่เกิดขึ้นล้านเปอร์เซ็นต์ด้วยความปรารถนาดีจากกองทัพบก

กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการในวันนี้นะครับวันนี้ที่ผ่านมาช่วงเวลา15 นาฬิกาหรือว่าบ่าย3 โมงตรงนะครับริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาเนืองแน่นไปด้วยพี่น้องประชาชนที่มารับชมการซักซ้อมเรือพระราชพิธีนะครับซึ่งเป็นการซ้อมย่อยครั้งสุดท้ายของกองทัพเรือนะครับที่เขาจัดขึ้นในการจัดรูปกระบวนเรือพยุหยาตราทางชลมารคนะครับในพิธีถวายภาพพระกฐินซึ่งจะเกิดขึ้นในช่วงของวันศุกร์ที่6 พฤศจิกายน 2569กองทัพเรือเขาดำเนินการอย่างเต็มที่นะครับคุณผู้ฟังซึ่งภายหลังจากการซ้อมย่อยในวันนี้แล้วนะครับการซ้อมใหญ่จะอยู่ในช่วงปลายเดือนตุลาคมนี้เช่นเดียวกันมีอยู่2 ครั้งก็คือครั้งแรกในวันที่21 ตุลาคมและครั้งที่2ของการซ้อมใหญ่คือวันที่28 ตุลาคมเรือพระราชพิธีจะเริ่มเคลื่อนขบวนจากบริเวณสะพานพระราม8ตั้งแต่เวลา15 นาฬิกาเป็นต้นไปและสิ้นสุดการฝึกซ้อมณวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารนะครับคราวนี้พื้นที่ที่พี่น้องประชาชนแล้วก็น้องๆเยาวชนนะครับสามารถที่จะไปร่วมรับชมตามคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองไปชมได้นะครับเพราะว่าเป็นพระราชพิธีที่สวยงามเหลือเกินเนี่ยนะฮะบริเวณฝั่งทนก็ริมใต้สะพานพระราม8ด้านพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่8สวนเฉลิมพระเกียรติ72 พรรษาข้างโรงพยาบาลศิริราชท่าน้ำวรคังแล้วก็ที่บริเวณวัดอรุณนะครับส่วนฝั่งพระนครก็ได้ที่สวนสันติชัยปราการข้างป้อมพระสุเมนท่ามหาราชท่าช้างแล้วก็ในวันพระราชพิธีจริงเนี่ยพี่น้องประชาชนสามารถร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จและชมริ้วขบวนเรือได้ตลอด2 ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่สะพานกรุงธนบุรีไปจนถึงวัดอรุณนะครับก็นำมาฝากพี่น้องประชาชนทุกคนทุกท่านนะครับใกล้เข้ามาทุกทีแล้วสำหรับพระราชพิธีเป็นพระราชพิธีที่งดงามแล้วก็เป็นพระราชพิธีที่ใครหลายคนได้มีการเฝ้าติดตามกันอยู่ตลอดนะครับไม่น้อยนะครับคุณผู้ฟังที่มีพี่น้องประชาชนเนี่ยหลายคนที่เขามีการติดตามนะฮะอย่างก่อนหน้านี้กองทัพเรือเขามีการเปิดจองบัตรนะครับก็โอ้โหเนืองแน่นนะครับเต็มคาครั่งไปด้วยพี่น้องประชาชนที่สนใจในการพระราชพิธีดังกล่าวซึ่งเป็นพระราชพิธีที่สำคัญระดับประเทศนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดนะครับของรายการกองทัพบกเพื่อเด็กและเยาวชนในวันนี้ล่ำลากันแล้วนะฮะเวลาหมดลงเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้พี่แบงค์แล้วก็พี่เอกลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 17:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่กลับมาติดตามครับ
3: สนับสนุนโดย
4: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
5: ระวังนะลูก
6: ค่อยๆวิ่งนะลูก
5: อย่าปีนสูงนะ
6: เดี๋ยวล้มนะลูก
7: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
8: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
9: นี่คือโปรผ่อนมหาชน
10: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
9: โปรผ่อนที่ทุกคนรัก
10: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
9: โปรผ่อนอมตะที่ยืน1มายาวนาน

0: ที่ B-Quick สอบถามโทร1153
1: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
2: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
1: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
2: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
1: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
2: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
1: อืมดีจังโอเคเลย
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
4: สนับสนุนโดยแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มเม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
5: IMF ห่วงเทคโนโลยี AI มาพร้อมกับความเสี่ยงการโจมตีทางไซเบอร์ได้เกิดขึ้นจริงในปัจจุบันหากสิ่งเหล่านี้พุ่งเป้าไประบบการเงินจะกลายเป็นความเสี่ยงต่อความมั่นคงเครือข่ายต่อต้าน IMF ชุมนุมประกาศค้างคืนหน้าศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์สะท้อนเสียงผู้ได้รับผลกระทบจากนโยบายทางเศรษฐกิจบางช่วงเกิดการปะทะกันระหว่างตำรวจและผู้ชุมนุมขณะที่ผู้ชุมนุมพยายามติดป้ายบนสะพานลอยเพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ด้านโฆษกตำรวจยันยังไม่ดำเนินคดีกับม็อบ IMF ยันไม่ใช้ความรุนแรงเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมายรัฐบาลยันข่าวเจ้าหน้าที่บริหาร IMF ตำหนิประเทศไทยเป็นเรื่องเท็จชี้จงใจดิสเครดิตทำแปดเปื้อนส่งศูนย์ข่าวปลอมตรวจสอบแล้วแนะประชาชนเช็คก่อนแชร์บอกไม่ต้องชอบหรือมองเป็นผลงานรัฐบาลแต่ขอให้ช่วยกันสนับสนุนอย่างสร้างสรรค์สื่อโลกรอยเตอร์สินหัวชมไทยแกร่งรับมือวิกฤตเศรษฐกิจพลังงานได้ดีรัฐบาลไม่ได้มองข้ามเศรษฐกิจโตช้ารายได้ประชาชนตำรวจนครบาลแจ้งเลี่ยงเส้นทางถนนรัชดาภิเษกตั้งแต่แยกอโศกมนตรีถนนสุขุมวิทถึงแยกพระราม4ตั้งแต่15-16ตุลาคมนี้เพื่อความปลอดภัยในการประชุมระดับโลก IMF World Bank 2026คณะผู้แทนไทยกัมพูชาร่วมประชุมอันคลอสครั้งที่2วันแรกประชุมแบบปิดไม่ให้สื่อเข้าร่วมนายกให้การต้อนรับประธานาธิบดีสวิตเซอร์แลนด์เดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการครั้งแรกในรอบ22ปีฉลอง95ปีความสัมพันธ์ทางการทูตรองโฆษกรัฐบาลขออย่ามองแค่ตัวเลขเดียว GDP 2% มาวัดค่าประเทศไทยยันเศรษฐกิจโตต่อเนื่องเช็คเลยเงินเข้าวันนี้ปภ.ออมสินลุยโอนเยียวยาน้ำท่วมรอบใหม่ 149,911 ครัวเรือนทุ่มก้อนโตทะลุพันล้านครอบคลุม17จังหวัดรวมกรุงเทพมหานครอธิบดีกรมโยธาแจงดราม่าอดีตปลัดมหาดไทยแค่ความเห็นส่วนตัวยันจบแล้วไม่มีต่อความยาวสาวความยืดมหาดไทยอย่างรักกันดีทบ.โต้กัมพูชาใช้เวทีโลกกล่าวหาไทยด้วยข้อมูลบิดเบือนซ้ำแล้วซ้ำเล่าบั่นทอนบรรยากาศการแก้ไขปัญหาพร้อมย้ำไทยยึดหลักมนุษยธรรมและเคารพกฎหมายระหว่างประเทศกทม.เปิดประตูระบายน้ำคลอง2สายใต้รับน้ำจากปทุมธานีพร้อมเฝ้าระวังต่อเนื่องเตือน11ชุมชนนอกแนวคันจุดฟันหลอระวังน้ำรั่วซึมแนวเขื่อนริมแม่น้ำเจ้าพระยาสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือ CAATแจ้งกฎใหม่สนามบินค้นกระเป๋าสัมภาระผู้โดยสารโดยไม่ต้องแจ้งเจ้าของเริ่มพรุ่งนี้16ตุลาคม69โดยเปิดตรวจเฉพาะกรณีพบสิ่งของต้องสงสัยและต้องมีเจ้าหน้าที่อย่างน้อย2คนร่วมกันตรวจโดยยึดหลักมาตรฐานสากลตำรวจไซเบอร์เปิดปฏิบัติการทลาย2เครือข่ายพนันออนไลน์ทั้งแอปเนโกะคาสิโนและหวยเถื่อนผ่านไลน์บุกค้น6จุดเชียงใหม่เชียงรายและขอนแก่นจับผู้ต้องหา6รายพบเงินหมุนเวียนรวมกว่า330ล้านบาทต่อเดือนราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมาคมกีฬาแถลงว่ารถที่พายุใช้ผิดกฎทางเทคนิคโดยจะส่งผลกลับไปยังผู้จัดเพื่อทำการประกาศผลการแข่งขันโดยทางรยศท.มีหน้าที่ดูแลกติกาเท่านั้นกรมอุตุคาดฤดูหนาว69มาช้า1สัปดาห์กทม.ต่ำสุด19องศาเตือนภาคใต้รับมือฝนตกชุกหนาแน่นสำนักงานสลากแจ้งเลื่อนการออกรางวัลงวด16ธันวาคม2569เป็นวันที่17ธันวาคม2569
6: อุบัติเหตุลดได้ด้วยน้ำใจบนท้องถนนด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
5: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา21 นาฬิกาธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก วิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
7: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก

0: ุณกำลังฟังคนลุกทุ่ง
1: Next It's Radio
2: Presented by
3: เชอร์เอม25ปีคู่คนไทยเสน่ห์ไทยติดใจติดมือ

เริ่มชั่วโมงนี้ด้วยเพลงเพราะที่ใครหลายคนชื่นชอบนะครับชวาตาปีครับเบียร์เกียรติศักดิ์นะครับอ้าเฮาล่ะครับผมนะอย่างที่เมื่อชั่วโมงที่แล้วนี่เราตื่นเต้นไปนะฮะใครตื่นเต้นกับตะปุ้ยกับสิดิษฐ์นี่แหละผมนี่แหละตื่นเต้นนะถอนหายใจฮะในที่สุดนี่ผมก็ปิดยอดครบแล้วสำหรับน้ำพริกนะฮะครบ5ชุดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำพริกลงแดงนะไข่ลาวาหรือว่าจะเป็นน้ำพริกผัวสะกิดกุ้งสวรรค์ชั้น7นะครับครบ5ชุดแล้วแต่ว่านะบอกเลยนะครับว่ายังรับออเดอร์ได้นะไม่ใช่ปิดรับออเดอร์นะทาง02-114-8730นะครับหรือจะเป็นทาง098-461-2365พิมพ์ชื่อที่อยู่เบอร์โทรมาเลยก็ได้ครับแจ้งว่าอยากรับอะไรทาง LINE @DJKLTFM นะครับอ่ะผมว่าการันตีได้นะอย่างน้องนกชริดาเนี่ยช่วยผมทั้ง4ชุดเนี่ยเขาบอกว่าก่อนที่เขาจะออเดอร์มาทาง LINE @DJKLTFM เนี่ยเขาสอบถามมาที่พี่สาวเขาแล้วที่บุรีรัมย์ซึ่งติดใจในรสชาติครับทั้ง2น้ำพริกเลยก็เลยขอออเดอร์4ชุดลวดเลยนี่เห็นไหมแค่นี้ก็การันตีความอร่อยถูกใจได้อ่ะปุ้ยกสิดิษฐ์รอรับออเดอร์อยู่ครับย้ำอีกทีหนึ่ง02-114-8730เอาเซสั่งน้ำพริกแถมเพลงเอาเดะเอาเดะหรือจะเป็นทาง LINE @DJKLTFM นะครับพิมพ์ชื่อที่อยู่เบอร์โทรมาได้เลยนะนั่นไงโทรศัพท์มาแล้วหลังไมค์ที่กริ้งกลางอยู่สักครู่นะครับสักครู่นะเดี๋ยวจะไปรับเดี๋ยวนี้ล่ะ

ตอนนี้โกลาหลมากครับปุ้ยกสิดิษฐ์นะฮะทั้งรับออเดอร์น้ำพริกนะฮะทั้งเลือกเพลงด้วยเดี๋ยวยังไม่ใช่MC2 ใช่จ้าแต่ยังไม่ได้เปิดคู่กันนะครับเมื่อสักครู่นี้ผมเปิดใจเป็นนายกลายเป็นด่าใจเป็นนายกลายเป็นบ่าว MC2 ครับและก่อนหน้านั้นก็บอกเป็นหยังก้องห้วยไร่นะฮะลำคาญกระบอกกันเด้อแทนไทยกับลำเพลินแล้วก็หนำเตยนะจะเย็นๆโอ้ยังไม่ได้เปิดเพลงโจทย์นะครับแต่ได้เปิดแน่อ่ะออเดอร์น้ำพริกกันมาได้นะครับทาง02-114-8730เดี๋ยวปุ้ยกสิดิษฐ์รับเองนะครับแล้วก็พอได้น้ำพริกอร่อยๆแล้วใช่ไหมก็ไปรับโปรนี้จากทางคิวเดอรี่ด้วยสิครับโปร10เดือน10นะครับจัดโปรสุดคุ้มข้าวหลากหลายเลยนะครับเลือกได้ตามใจชอบเลยไปที่ทางออนไลน์นะครับจะเป็นแอปพลิเคชันทาง TikTokนะทาง Shopee หรือว่า Lazada ก็ได้นะครับเป็นโปรดีๆที่ทาง Q Daily เขาจัดให้ง่ายๆเลยนะไปที่ TikTok ไปที่ Shopee ไปที่ Lazada แล้วก็พิมพ์เลยนะครับ Q Daily นะแค่นี้ก็ได้โปรแบบหลากหลายสุดคุ้มแล้วจากข้าวหลายชนิดเลยนะครับโปรนี้หมดวันพรุ่งนี้นะครับต้องรีบนิดนึงคลิกเข้าไปกันได้นะครับคลิกเข้าไปกันได้เลยเมื่อสักครู่นี้คุณเกษรานะครับเข้ามาออเดอร์น้ำพริกกับปุ้ยกสิดิษฐ์นะครับอย่างละ1นะลงแดงไข่ลาวา1แล้วก็ผัวสะกิดกุ้งสวรรค์ชั้น7 1นะครับบอกว่าอยากจะฟังเพลงอย่าใจกระจอกนะครับเซิร์ชสดๆเลยนี่ได้ยินเสียงเซิร์ชด้วยเห็นไหมแสดงความสดความเรียวเลยอย่าใจกระจอกของหนูเล็กนะครับเสิร์ฟให้เลยครับผมเห็นไหมเป็นงานการันตีว่าวันนี้ออเดอร์น้ำพริกแถมเพลงนะจ๊ะ

0: องนี่สิครับถึงของจริงร้องแล้วร้องอีกนะฮะเป้วีรศักดิ์นะครับนะโปรดพิจารณาและก่อนหน้านั้นก็ให้อ้ายแพ้เขาหรือเจ้าลำเอียงนะครับดูสิใครพุบพับพุบพับมากันบ้างเนี่ยพี่หนูพินได้ไปนะครับป้าตุ๋ยพรกมลได้ไปพี่จินปอเปียได้ไปนะครับคุณพี่บังออนได้ไปป้าสำเภาได้ครับพี่รณชัยได้พี่โจมหาชัยได้ไปครับโลลงกล่องสุ่มเรียบร้อยแล้วปลายเดือนนี้นะครับก็ลุ้นรางวัลเครื่องใช้ไฟฟ้าเม็กซ์แล้วก็อะไรแล้วก็กระเป๋าคนลูกทุ่งเก๋ๆด้วยเซเว่นฮิตติดคำขอล่ะครับเพลงอะไรไหนลองย้ำกันมานะย้ำอีกทีนึงเพลงอะไรดีหรือใครอยากร่วมสนุกเพิ่มเติมมาได้นะครับ LINE @DJKLTFM ครับหลังรับชมชาติครับฟังยาวๆ7เพลงไม่มีพูดขั้น
1: คนลูกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจาก Airplay และคำขอสูงที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดย Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดชนิดผง13ชนิดในซองเดียวดูแลสุขภาพความดันสูงเบาหวานคอเลสเตอรอลไขมันเลวสูงโทร02-857-5119 02-857-5119

0: ตัวร้ายในเรื่องเล่านะครับกุ้งสุทธิราชอันดับที่5ในชาร์ตนะครับน้ำเห็ดสกัดมัสรูมพลัสนะครับฝากไว้ด้วยนะครับดูแลสุขภาพครับในการควบคุมน้ำตาลในกระแสเลือดแล้วก็คอเลสเตอรอลไขมัน LDL ไขมันเลวในหลอดเลือดหรือกระแสเลือดนะครับหลายคนบอกว่านะพอดื่มไปแล้วเนี่ยไม่ถึงเดือนดีเลยนะครับเรื่องของความดันโลหิตสูงน้ำตาลในเลือดสูงคอเลสเตอรอลสูงเนี่ยก็สามารถควบคุมได้นะครับ02-857-5119 02-857-5119นะครับผม3 กระปุก999บาทนะครับแล้วก็ถ้าออเดอร์กันในช่วงธันวาคมแล้วก็ไม่ใช่สิขออภัยช่วงตุลาคมพฤศจิกายนนี้นะครับก็จะได้สิทธิ์นะครับในการเข้าร่วมปาร์ตี้ปีใหม่นะกับคนลูกทุ่งเน็กของเราพบปะกับดีเจคนลูกทุ่งเน็กทุกคนแล้วก็ได้ฟังศิลปินรับเชิญเนี่ยขับกล่อมด้วยพร้อมอาหารอร่อยเลิศรสเลิศนะครับ02-857-5119 02-857-5119สวัสดีคุณพี่แมวด้วยครับเซเว่นที่ติดคำขอครับพี่จินปอเปียส่งมาแล้วพี่รณชาย้ำอีกทีนึงครับแล้วก็ใครอยากร่วมสนุกอีกครับส่งมาได้เลย
1: คนลูกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจาก AirPlay และคำขอสูงที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดย Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดชนิดผง13ชนิดในซองเดียวดูแลสุขภาพความดันสูงเบาหวานคอเลสเตอรอลไขมันเลวสูงโทร02-857-5119 02-857-5119
2: เชื่อมต่อความสุขกับคนลูกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลูกทุ่ง
3: หอม
4: ลูกพ่อไปกินข้าวได้แล้วนะ
5: นี่แหละเวลาความสุขของครอบครัวเรา
6: ข้าวตรานกกระเรียนข้าวหอมมะลิเมล็ดยาวเรียวหอมนุ่มอร่อยทานได้กับทุกเมนูเพราะเราคัดสรรข้าวคุณภาพดีหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ LINE Official @qdaily และเพจข้าวตรานกกระเรียนข้าวตรานกกระเรียนอร่อยประหยัดคุ้มราคา

0: ฟูสเปรย์กำจัดยุงและแมลง
1: พวกยาไขมันยาความดันเนี่ยกินกระต่ายนะไม่ได้กินให้หายจากโรคนะยาไขมันอ่ะยาไขมันท่านกินไปเรื่อยๆอ่ะมันก็เหมือนกดไว้อ่ะเราคิดว่ากินยาแล้วแม่งยิ่งไปใหญ่เลยความดันเนี้ยแทนที่จะสูงท่านกดมันไว้แต่หัวใจกับหลอดเลือดท่านยังแม่งแข็งอยู่ไงหลอดเลือดแข็งความดันมันเลยสูงไงเพราะฉะนั้นหลอดเลือดท่านแม่งก็ยังแข็งเหมือนเดิมอ่ะแต่ว่าท่านเอากินยากดมันไว้อ่ะสักวันนึงมันก็ต้องพังมันก็ดื้อยาไปเรื่อยไงมันแก้ที่ปลายเหตุไงมันก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุดูแลสุขภาพนี่เค้าเรียกแก้ที่ธรรมชาติ
2: อย่าทานยาเพื่อแก้ปัญหาที่ปลายเหตุลดความดันไขมันในเลือดคอเลสเตอรอลด้วยMushroom Plus น้ำเห็ดสกัดเข้มข้น13สายพันธุ์ชนิดผงชงละลายกับน้ำอุ่นและน้ำร้อนทานก่อนนอนวันละ1ซองออร์แกนิกธรรมชาติ 100% ความดันคอเลสเตอรอลไขมันเลวลดลงนอนหลับสนิทมากขึ้นสั่งเลยรับโปรพิเศษ3กล่องโทร02-857-5119 02-857
3: เสียงจากผู้ทานอัลบาโลนคอลลาเจนทานดีเห็นผลไว
4: ปวดแถวเอวเนี่ยนะแล้วก็ชาลงขาพอไปตรวจเนี่ยหมอบอกว่ากระดูกเราเริ่มเสื่อมพออายุเรามากหมุนผิดท่านั่งผิดท่างอผิดท่าเนี่ยมันก็จะทำให้หมอนรองกระดูกเคลื่อนแล้วก็ไปกดเส้นประสาทลุกเดินลุกนั่งลำบากลุกก็โอยนั่งก็โอยต้องมีอะไรประคองเวลาลุกเวลานั่งตอนนี้ก็มาได้ที่เสริมกระดูกนะครับพอกินไปแล้วก็ทำให้รู้สึกดีขึ้นอาการที่ปวดตรงบั้นเอวนี่แล้วชารู้สึกว่าดีขึ้นมากแหละทานมาเรื่อยๆตอนนี้เข้ากระปุกที่2แล้วครับ
3: อัลบาโลนคอลลาเจนนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดีเนเจอร์ไทป์2จากคอลลาเจนดูดซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-5119 02-857-5119
5: คุณกำลังฟังคนลุกทุ่ง
6: Next It's Radio
7: Presented by
3: เชอร์เอม25ปีคู่คนไทยเสน่ห์ไทยติดใจติดมือ
5: คนลุกทุ่ง
6: Next Sound Check

0: แหมอบอุ่นจริงๆเลยเพลงนี้เพราะด้วยเธอไหวฉันก็ไหวครับก้านตองทุ่งเงินฟีเจอริ่งกับเร็กรัชเมธ
1: คนลูกทุ่ง
2: Next Sound Check
1: Sound Check Sound Check
0: Seven Hit ติดคำขอนะรออยู่นะครับตำแหน่งพระรองเพชรกทาวุฒิรอเลยแม่จุกส่งเข้ามาร่วมสนุกด้วยหลังรับตรงชาติครับสักครู่

0: ที่นี่สถานีวิทยุเจเรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: คุณกำลังฟังคนลุกทุ่ง
2: Next It's Radio
3: Presented by
4: Avalon Collagen แก้ปัญหาข้อเข่าเสื่อม Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดชนิดผงลดความดันเบาหวานไขมันเลวโทร02-857-5119
5: Yo, Vintage got the boom back
6: 7 hit Did come call ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง 7 เพลงต้นชั่วโมง

0: ติดคำขอฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง7เพลงต้นชั่วโมง
1: และนี่ก็คือ7ฮิตติดคำขอนะครับในวันที่อากาศโอ้โหแต่ละพื้นที่นี่แปรปรวนเหลือเกินนะฮะบางที่ครึ้มบางที่มีน้องฝนมาเยือนนะถูกใจไหม7เพลงเพราะที่เปิดแบบรวดเลยไม่มีการพูดคั่นนะครับแต่ผมมั่นใจละว่า7เพลงนี้น่ะถูกใจใครหลายคนแน่นอนแล้วก็เป็น7เพลงที่มีคนน่ารักส่งเข้ามาร่วมสนุกกันด้วยชั่วโมง1 2 3นะครับอยากร่วมสนุกช่วงนี้เนี่ยระบุมาด้วยนะฮะว่าช่วง7ฮิตติดคำขอแต่ว่าตอนนี้เราคงต้องไปฟังท็อป10สักเพลงหนึ่งแล้วล่ะ
2: คนลุกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจาก Airplay และคำขอมากที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดย Abalone Collagen แก้ปัญหาข้อเข่าเสื่อมสูตรใหม่สนใจโทร02-857-5119 02-857-5119

0: ันดับที่9ในชาร์ตของเราครับรักร้างราดดีนะครับเออตอนนี้ซิงเกิลนี้เริ่มอยู่ในชาร์ตของเรามายาวนานแล้วนะเต๋าพลันวัฒน์นะครับฟีเจอริ่งกับต้นข้าวสุปรียานะล่าสุดอันดับที่9ครับลุ้นกันลุ้นกันนะว่าเพลงนี้เนี่ยจะอยู่ในชาร์ตอันดับที่เท่าไหร่ในสุกนี้ส่วนอะโบโลนคอลลาเจนนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะคอลลาเจนไทท์2ที่ดูแลข้อเข่านะทุกข้อในร่างกายเลยนะฮะคอลลาเจนไทท์2เนี่ยดูแลข้อต่างๆในร่างกายโดยตรงอยู่แล้วนะครับเสิร์ฟเต็มๆ 120,000 มิลลิกรัมครับอาการปวดเข่าปวดข้อก็จะทุเลาเบาบางลงนะอันนี้เป็นคำการันตีจากใครหลายคนที่เขาประทับใจแล้วก็ดื่มอยู่นะครับ390บาท1กระปุก2 3กระปุกครับมีโปรดีๆที่คุ้มค่ายิ่งขึ้นและทุกออเดอร์ครับจะเป็นอะโบโลนคอลลาเจนแล้วก็น้ำเห็ดสกัดมัสลูมพลัสนี่มีสิทธิ์ลุ้นนะต้องออเดอร์เดือนตุลาคมกับพฤศจิกายนเดือนหน้านะครับมีสุดลุ้นนะครับเข้าร่วมปาร์ตี้ปีใหม่ช่วงปลายธันวาคมนี้พบปะกับเหล่าดีเจคนลุกทุ่งเน็กทุกคนแล้วก็มีศิลปินมาขับกล่อมด้วยย้ำครับ02-857-5119ออเดอร์ได้ที่หมายเลขนี้นะครับ
1: คนลุกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจาก Airplay และคำขอมากที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดยอะโบโลนคอลลาเจนแก้ปัญหาข้อข่าวเสื่อมสูตรใหม่สนใจโทร02-857-5119 02-857-5119

0: 119
1: เชื่อมต่อความสุขกับคนลุกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลุกทุ่ง
2: เสียงจากผู้ทานอะวาโลนคอลลาเจนทานดีเห็นผลไว
3: ปวดแถวเอวเนี่ยนะแล้วก็ชาลงขาพอไปตรวจเนี่ยหมอบอกว่ากระดูกเราเริ่มเสื่อมพออายุเรามากหมุนผิดท่านั่งผิดท่างอผิดท่าเนี่ยมันก็จะทำให้หมอนรองกระดูกเคลื่อนแล้วก็ไปกดเส้นประสาทลุกเดินลุกนั่งลำบากลุกก็โอยนั่งก็โอยต้องมีอะไรประคองเวลาลุกเวลานั่งตอนนี้ก็มาได้ที่เสริมกระดูกนะครับพอกินไปแล้วก็ทำให้รู้สึกดีขึ้นอาการที่ปวดตรงบั้นเอวนี่แล้วชารู้สึกว่าดีขึ้นมากแหละทานมาเรื่อยๆตอนนี้เข้ากระปุกที่2แล้วครับ
2: อะวาโลนคอลลาเจนนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดีเนเจอร์ไทป์2จากคอลลาเจนดูซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-5119 02-857-5119
1: เชื่อมต่อความสุขกับคนลุกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลุกทุ่งคนลุกทุ่ง
4: Next Sound Check
5: Sound Check

0: สินขาดครับฝนศิลารัตน์อีกหนึ่งเพลงเพราะที่ซาวเช็คไปแล้วหลายคนชื่นชอบครับวันนี้ก็มีขอมาด้วย
1: คนลุกทุ่ง next sound check sound check
0: ขอบคุณครับทุกเพลงทุกความสนุกสนานที่ส่งเข้ามาร่วมสนุกกันครับพรุ่งนี้บ่าย 3:00 นตรงพบกันที่นี่ครับคลื่นเก่าเวลาเดิมคนลุกทุ่ง next และก็ต้องแน่นอนก็ต้องบอกว่ารักทุกคนแล้วก็แบบนี้ไงไปแล้วสวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปเชิญรับฟังรายการเคาะข่าวค่ำ
1: ร่วมข่าวเด่น
2: เป็นข่าวดัง
3: สารพันเรื่องราว
1: ในเคาะข่าวค่ำ
4: สวัสดีค่ะต้อนรับท่านผู้ฟังนะคะเข้าสู่รายการเคาะข่าวค่ำค่ะทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบกนะคะวันนี้เราเจอกันวันพฤหัสที่15ตุลาคม2569ค่ะทุ่มครึ่งถึง2ทุ่มโดยประมาณนะคะสามารถติดตามได้อีก1ช่องทางทาง Facebook News เคาะข่าวค่ำและสามารถรับฟังรายการย้อนหลังได้ทางพอดคาสต์นะคะวันนี้ประเด็นสำคัญเรื่องใหญ่เลยราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยเผยผลการตรวจสอบรถโกคาร์ทของน้องพายุชี้ชัดว่าผิดกติกานะคะเรื่องการปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์ขณะที่ DSI บุกจับพนักงานโรงแรมโดยอ้างว่าเป็นอาจารย์มหาลัยชื่อดังทำวิจัยเพศวิถีหลอกนักเรียนส่งภาพคลิปลับหวังลวงไปข่มขืนค่ะพบหลักฐานเป็นไฟล์ลามกมากกว่า 5,000 ไฟล์ขณะที่เครือข่ายต่อต้านการประชุม IMF World Bank ผลกระทบที่เกิดขึ้นนะคะก็จะเกิดการกระทบกระทั่งกับทางตำรวจด้วยนะคะเดี๋ยวกลับมาติดตามข่าวกันช่วงหน้าค่ะ
5: ใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี
6: ้น้องครับเปิดบัญชีพี่หน่อยเดี๋ยวพี่ให้ 3,000 ไม่ต้องทำอะไรเลย
7: แค่เปิดบัญชีใช่ไหมได้เงินง่ายๆแบบนี้ก็ดีนะ
8: หยุดก่อนบัญชีที่คุณเปิดอาจถูกนำไปใช้หลอกลวงและฟอกเงินจนคุณกลายเป็นบัญชีม้าโดยไม่รู้ตัวอย่าเห็นแก่เงินไม่กี่พันแต่ถูกปรับหลักแสนแถมเสี่ยงติดคุกเสียอนาคตเพราะการให้ยืมขายหรือเปิดบัญชีให้คนอื่นมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 300,000 บาทอย่าขายอย่าเปิดบัญชีให้ใครด้วยความห่วงใยจากศูนย์ AOC 1441กระทรวงดี
9: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าทาให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
10: จังหวะชีวิตมีขึ้นมีลงมีคล่องมีสะดุดโอ๊ยหัวใจก็เช่นกันใจสั่นแน่นหน้าอกเหมือนจะวูบบ่อยๆอาจเป็นสัญญาณของโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะรักษาหัวใจเต้นผิดจังหวะ AF ที่โรงพยาบาลรามคำแหงด้วยเทคโนโลยี PFA จี้ตรงจุดลดเสี่ยงเนื้อเยื่อข้างเคียงใช้เวลาสั้นศูนย์หัวใจเต้นผิดจังหวะโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
9: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5 4 5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
11: โซฟาหน้าใสริ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
12: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไฮดีเซล S S S S

0: ไฟดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: ซูฟ้าหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: ขอข่าวค่ำช่วงแรกวันนี้นะคะเราไปกันที่ประเด็นร้อนเลยการประท้วงผลการแข่งขันโกคาร์ทของน้องพายุลูกคุณชมพู่อารยาและคุณน็อตวิสรุตนะคะซึ่งน้องได้เข้าเส้นชัยเป็นที่หนึ่งแต่ปรากฏว่าคุณปอตนุ

ของน้องพายุคือรถหมายเลข69จากทีม DT Motorsport ทำผิดกติกาอันนี้รอยสทเนี่ยชี้ชัดเลยว่าทำผิดกติกาจริงๆจุดที่มันผิดก็คือเครื่องยนต์กราบซ้ายมีตัวเลขที่ผิดไปเพราะว่าตามกติกาแล้วตัวเลขเครื่องจะต้องเป็นตัวเลขเดียวกันคือมันเป็นต้องเป็นนัมเบอร์ที่เป็นเซตเดียวกันหมดแม้จะไม่อาจทราบได้ว่าจะทำให้รถแรงขึ้นหรือไม่คือประเด็นเรื่องรถแรงไม่แรงเนี่ยนักข่าวก็ถามนะแต่ว่าท่านนายกสมาคมเนี่ยบอกว่าขอไม่ตอบละกันว่ามันเป็นจุดที่ทำให้รถแรงขึ้นหรือไม่แรงหรือเปล่าเพราะไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวเรื่องมันไม่จบก็จะไปเปิดภาพไปไล่กันอีกว่าเอาใครล้ำใครถอยอยู่มากกว่ากันนะคะก็อยากจะให้เรื่องนี้มันไม่เกิดดราม่าตามมาทีนี้อธิบายต่อประเด็นเรื่องของเสื้อสูบนะคะซึ่งคนที่เขาประท้วงเนี่ยเขาบอกว่าเสื้อสูบของรถคันที่น้องพายุขับเป็นเสื้อสูบของปี2014ซึ่งมันเป็นรุ่นเก่าใช่ไหมคะนายกสมาคมก็อธิบายว่าถ้าเป็นเสื้อสูบรุ่นใหม่2026มันจะมีจุดสังเกตได้ก็คือตัวเลเซอร์มาร์กกิ้งอยู่2จุดจะอยู่บนเสื้อสูบเลยค่ะแล้วก็มีโลโก้ IAME เป็นตัวเล็กๆอยู่นะคะแต่ถ้าเกิดมันเป็นรุ่นเก่าที่น้องพายุใช้เนี่ยคือปี2014จะไม่มีเลเซอร์มาร์กกิ้งแล้วก็โลโก้เลยทีนี้อย่างที่บอกว่าจะมีผลกับความแรงของรถหรือเปล่าอันนี้ท่านบอกว่าขอไม่ตอบละกันนะคะแล้วก็จะต้องนำผลนี้ส่งกลับไปให้กับทางผู้จัดนะคะเพื่อจะได้เอาไปพิจารณาต่อว่าจะส่งผลกับการผลการแข่งขันอย่างไรต่อไปนะคะส่วนขั้นตอนการลงโทษนายกสมาคมก็อธิบายว่าตามหลักปกติแล้วถ้าหากพบการตรวจเลขเครื่องแล้วมันผิดกฎก็จะต้องมีการ disqualify ก็คือตัดสิทธิ์ลดลำดับให้ไปอยู่ลำดับสุดท้ายเลยแต่ว่าเขาแข่งกันมา3เลสถูกไหมคะน้องพายุเนี่ยเลส1เลส2ไม่ได้มีปัญหามันมีปัญหาเลสที่3ก็ไม่ได้ส่งผลกับ2สนามแรกอันนี้นายกสมาคมบอกนะคะพอถามว่ามันจะต้องมีการแข่งขันใหม่ไหมอันนี้ท่านบอกว่าก็เป็นเรื่องของผู้จัดแล้วจะต้องไปพิจารณาดูว่าการแข่งรถถ้ามีการประท้วงมานะคะจะดำเนินการอย่างไรต่อไปแต่ท่านก็บอกว่าจริงๆเรื่องการประท้วงเนี่ยมันเกิดขึ้นบ่อยมากเลยแต่ความจริงอ่ะมันควรต้องจบตั้งแต่ในสนามแล้วผู้จัดควรจะเป็นผู้ตัดสินว่าผลการแข่งขันเนี่ยจะเอายังไงแต่ปรากฏว่าก็มีการส่งเรื่องมาให้รอยสทตัดสินใจนะคะในเรื่องนี้แต่ว่าทางทีมงานของน้องพายุก็ยังมีสิทธิ์ยื่นอุทธรณ์ได้นะคะแต่เรื่องผลการแข่งขันเนี่ยทางนายกสมาคมย้ำตลอดเลยว่ารอยสทไม่ได้มีอำนาจในการตัดสินได้นะคะทำได้แค่ตอบเรื่องของเครื่องยนต์เท่านั้นเองค่ะทีนี้ปรากฏว่าหลังจากที่รอยสทแถลงข่าวนะคะฝั่งของเพจ DT Motorsport ซึ่งเป็นทีมช่างรถของน้องพายุค่ะก็โพสต์ข้อความบอกว่าขอน้อมรับคำตัดสินของรอยสทโดยไม่มีข้อโต้แย้งความผิดพลาดนี้เป็นของทีมทั้งหมดไม่ใช่ของน้องพายุซึ่งน้องขับรถตามที่ทีมเตรียมให้และข้อความที่อยู่ในเอกสารของโรงงานก็สร้างความสับสนให้แก่ผู้จัดการแข่งขันรวมถึงทีมตรวจสภาพจากโรงงานด้วยซึ่งก็มีความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกันกับทีมทางทีมขอยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันจากนี้ไปจะใช้ความระมัดระวังในการตีความตามกติกามากขึ้นโดยจะสอบถามผู้จัดการแข่งขันผู้ควบคุมกติกาโรงงานผู้ผลิตให้เป็นลายลักษณ์อักษรก่อนดำเนินการใดๆเพื่อให้เข้าใจข้อกำหนดทุกประการอย่างละเอียดถี่ถ้วนแล้วก็ใช้พื้นที่นี้ขอโทษครอบครัวของน้องพายุรวมไปถึงผู้เข้าแข่งขันทุกคนนะคะแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับนักแข่งทุกท่านที่ประสบความสำเร็จในการแข่งขันครั้งนี้นะคะรวมไปถึงคนที่ได้ไปจบบนโพเดียมก็คือคนที่ได้แชมป์นะคะทุกท่านก็ก้าวข้ามใจตนเองเข้ามาสู่การแข่งขันนี้จนได้ค่ะก็เดี๋ยวทีนี้ต้องรอฝั่งของผู้จัดแล้วนะคะว่าจะออกมาชี้แจงเรื่องผลการแข่งขันอย่างไรค่ะสลับไปดูข่าวนี้กันบ้างนะคะโอ้มันเป็นเรื่องจะเรียกว่าใกล้ตัวก็ไม่ผิดนะปฏิบัติการของ DSI ค่ะบุกไปจับพนักงานโรงแรมอ้างตัวว่าเป็นอาจารย์ของมหาวิทยาลัยชื่อดังแห่งหนึ่งเขาทำวิจัยเกี่ยวกับเพศวิถีแล้วปรากฏว่าไปเที่ยวหลอกเหยื่อนะคะซึ่งเป็นนักเรียนด้วยให้ส่งภาพส่งคลิปลับมาให้ดูเพื่อหวังจะข่มขืนDSI นะคะโดยคุณปิยะสิริวัฒนาวรังกูลปลัดกระทรวงยุติธรรมพร้อมด้วยร้อยตำรวจเอกปิยะรักษกุลอธิบดี DSI นี่ประเดิมงานแรกเลยนะคะมีผอ.กองคดีเทคโนโลยีสารสนเทศแถลงผล

0: ปฏิบัติการ Black Research รวบนายบัญชานายคนนี้เป็นพนักงานทำงานอยู่ที่โรงแรมแห่งหนึ่งไปถูกจับที่คอนโดมิเนียมย่านเจริญนครนะคะกรุงเทพมหานครใช้เอกสารของมหาวิทยาลัยปลอมแล้วก็สร้างบัญชีไลน์ขึ้นมาปลอมเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยหลายแห่งเลยค่ะเขาทำไปเพื่อไปหลอกลวงนักเรียนเป็นผู้ชายระดับมัธยมศึกษาหลายคนเลยนะคะที่ตกเป็นเหยื่ออายุตั้งแต่15ถึง17ปีให้เข้าร่วมโครงการวิจัยเกี่ยวกับเพศแล้ววิธีการหลอกลวงเนี่ยคือเขาจะให้เด็กนักเรียนส่งภาพส่งคลิปวิดีโอลามกอนาจารของผู้เสียหายมาให้ทางออนไลน์นะคะทีนี้พอส่งมาปุ๊บเขาก็จะชักจูงให้ไปพบตามสถานที่ต่างๆบังคับหลอกลวงให้มีเพศสัมพันธ์ด้วยบอกว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของการทำวิจัยนะทีนี้จากการตรวจค้นของทางเจ้าหน้าที่นะคะก็ไปพบหลักฐานเป็นไฟล์ลามกอนาจารมากกว่า 5,000 ไฟล์มีภาพลามกของเด็กมากกว่า 3,000 ไฟล์ของผู้ใหญ่ก็มีค่ะประมาณ 2,000 ไฟล์พนักงานสอบสวนก็ยึดไว้เป็นของกลางแล้วก็ดำเนินคดีต่อไปนะคะโอ้พอไปดูประวัติผู้ต้องหารายนี้ก่อเหตุมาตั้งแต่ปี62ส่วนผู้เสียหายที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้นะคะทางพนักงานสอบสวนคดีพิเศษก็จะประสานกรมคุ้มครองสิทธิ์และเสรีภาพเพื่อเยียวยาตามความเหมาะสมตามกฎหมายต่อไปค่ะก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะพวกมิจฉาชีพเดี๋ยวนี้ก็เยอะมากส่วนอีกข่าวนึงก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับเด็กเหมือนกันเป็นความสูญเสียที่เกิดขึ้นนะคะของคุณพ่อคนนึงต้องเสียลูกในคราวเดียว3คนเลยเพราะว่าพลัดตกบ่อน้ำเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่สภ.กลางดงจังหวัดนครราชสีมาตำรวจเขาก็ได้รับแจ้งมานะคะจากกู้ชีพว่ามีเด็กผู้ชาย3คนเขาเป็นพี่น้องกันเลยจมน้ำอยู่ในบ่อน้ำค่ะที่ตำบลกลางดงพอไปดูจุดที่เกิดเหตุคือลักษณะเป็นบ่อน้ำขนาดกว้างประมาณ30เมตรกู้ภัยชุดประดาน้ำก็ลงไปงมค้นหากันในบ่อนะคะปรากฏว่าก็ไปพบศพเด็กชายทั้ง3คนเป็นพี่น้องกันนะคะคนหนึ่งอายุ3ขวบคนหนึ่งอายุ6ขวบอีกคนหนึ่งอายุ11ขวบค่ะโอ้พ่อรู้ข่าวนี่ทำใจไม่ได้นะร้องไห้นะกอดศพลูกทั้ง3คนทีนี้ผู้สื่อข่าวเนี่ยได้พูดคุยกับคุณพ่อนะคะของน้องคุณพ่อเขาก็ให้ข้อมูลว่าทุกวันจะไปทำงานที่โรงงานปูนซีเมนต์ที่อำเภอแก่งคอยส่วนคุณแม่ก็คือภรรยาเนี่ยไปทำงานที่โรงอาหารที่อำเภอแก่งคอยเหมือนกันค่ะช่วงนี้เด็กๆปิดเทอมพ่อก็บอกตลอดนะว่าอย่าไปเล่นน้ำใกล้บ่อน้ำนะเพราะว่าทั้ง3คนเนี่ยไม่มีใครว่ายน้ำเป็นเลยทีนี้พอเลิกงานกลับมาที่บ้านพ่อก็บอกว่าไม่เห็นลูกชายเลยไปไหนก็ไม่รู้เดินตามหารอบบ้านเรียกก็ไม่ตอบเห็นรองเท้า2คู่วางอยู่ตรงขอบบ่อก็คิดว่าสงสัยลูกตกลงไปนะคะก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาช่วยค้นหาปรากฏว่าก็มาเจอจริงๆนะคะแต่ว่าก็ไม่สามารถช่วยน้องเอาไว้ได้ค่ะทางตำรวจก็เลยฝากบอกนะคะว่าช่วงนี้ปิดเทอมผู้ปกครองต้องช่วยกันดูแลลูกหลานกันให้ดีใครที่มีบ้านอยู่ริมถนนหรือสถานที่อันตรายที่เป็นจุดเสี่ยงต่างๆเนี่ยก็ต้องใช้ความระมัดระวังด้วยไม่งั้นก็อาจจะเกิดเหตุการณ์สูญเสียแบบนี้ได้นะคะอีกข่าวนึงก็เป็นเรื่องเตือนภัยนะมีใครใช้ GPS กันบ่อยๆบ้างคะคือทุกคนก็ใช้อยู่แล้วแหละแต่ว่าบางทีการใช้ GPS เนี่ยมันต้องระมัดระวังนะเพราะว่ามันอาจจะไม่ได้แม่นเสมอไปเพจสังคมข่าวสมุทรสาคร2เขาบอกว่ามีรถเก๋งคันนึงค่ะมีผู้หญิงขับมาด้วยกัน3คนก็สูงอายุแล้วแหละกำลังจะไปไหว้ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองที่จังหวัดสมุทรสาครปรากฏว่าก็เปิด GPS ขับตามเลยแต่ไอ้จุดที่ไปถึงเนี่ยมันกลายเป็นจุดกลับรถคือจุดกลับรถเนี่ยไม่แปลกหรอกแต่ที่แปลกคือมันเป็นจุดกลับรถมอเตอร์ไซค์แล้วรถยนต์เนี่ยคืออยากให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้เห็นภาพมากเลยอ่ะคือมันเป็นสะพานจุดกลับรถของมอเตอร์ไซค์อ่ะรถเก่งมันเข้าไปมันก็จะเบียดราวอัดติดแน่นที่รถไงคะแล้วมันก็คาอยู่แบบนั้นนะคะทีนี้สุดท้ายแล้วถอยก็ไม่ได้เดินหน้าก็ไม่ได้คือไปต่อก็ไม่ได้กลับตัวก็ไม่ได้ไปข้างหน้าก็ไม่ถึงนะทำยังไงทีนี้ตำรวจต้องเป็นคนมาขับรถแล้วก็ถอยหลังลงจากสะพานนะคะใช้เวลาประมาณ20นาทีถึงเอารถลงมาด้านล่างได้สำเร็จเอาสภาพรถก็แน่นอนล่ะค่ะรอยขีดข่วนเต็มไปหมดเลยยางแตกไป3เส้นดังนั้นใครที่ใช้ GPS ก็อาจจะต้องดูเส้นทางกันดีๆนะคะพักกันก่อนคู่นึงเดี๋ยวช่วงหน้าเรื่องของน้ำท่วมเรื่องของเยียวยาเดี๋ยวกลับมาติดตามกันค่ะ
1: เบลซิกฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: โอ้ยทำไงดีผมขาวโผล่ละ ไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
5: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจ้า
6: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: บางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิน่าแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
3: น้องครับเปิดบัญชีให้พี่หน่อยเดี๋ยวพี่ให้ 3,000 ไม่ต้องทำอะไรเลย
4: แค่เปิดบัญชีใช่ไหมได้เงินง่ายๆแบบนี้ก็ดีนะ
5: หยุดก่อนบัญชีที่คุณเปิดอาจถูกนำไปใช้หลอกลวงและฟอกเงินจนคุณกลายเป็นบัญชีม้าโดยไม่รู้ตัวอย่าเห็นแก่เงินไม่กี่พันแต่ถูกปรับหลักแสนแถมเสี่ยงติดคุกเสียอนาคตเพราะการให้ยืมขายหรือเปิดบัญชีให้คนอื่นมีโทษจำคุกไม่เกิน3 ปีปรับไม่เกิน300,000 บาทอย่าขายอย่าเปิดบัญชีให้ใครด้วยความห่วงใยจากศูนย์ AOC 1441กระทรวงดี
6: เบลซิตฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
7: ใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้
8: ขอข่าวค่ำช่วงนี้นะคะกลับมาติดตามเรื่องการฟื้นฟูเยียวยาหลังจากน้ำท่วมกันบ้างค่ะเริ่มที่กทม.กันก่อนสำนักพัฒนาสังคมกรุงเทพมหานครนะคะเชิญชวนให้ประชาชนนำสิ่งของที่ชำรุดเสียหายจากน้ำท่วมเข้าไปซ่อมแซมได้ฟรีค่ะภายใต้โครงการยังซ่อมได้ตั้งแต่วันที่18ถึง30ตุลาคมนะคะเวลา 9:00 น.ถึง 15:00 น.ที่โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครทั้ง10แห่งเลยก็เป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนค่ะฟื้นฟูสิ่งของให้กลับมาใช้งานได้ทีนี้รายการอะไรที่ซ่อมได้บ้างก็ครอบคลุมทั้งเสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋าคอมพิวเตอร์มือถือเครื่องใช้ไฟฟ้ารถยนต์รถจักรยานยนต์เฟอร์นิเจอร์นะคะจะมีนักศึกษาค่ะเป็นผู้ทำการซ่อมแซมให้ฟรีย้ำเลยนะฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะภายใต้การดูแลของผู้เชี่ยวชาญด้วยแต่ว่ามีเงื่อนไขก็คือถ้าเกิดท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเนี่ยอยากจะไปใช้บริการให้ซ่อมแซมสิ่งของที่เสียหายนะคะจะต้องรับผิดชอบค่าอะไหล่และวัสดุที่จำเป็นด้วยตัวเองค่ะเจ้าหน้าที่จะแจ้งค่าใช้จ่ายให้ทราบก่อนเข้าไปดำเนินการซ่อมแซมนะคะก็จะมีเงื่อนไขก็คือรับบริการ1คนต่อ1ชิ้นต่อ1วันและต่อ1หมวดงานซ่อมนะคะถ้าหากใครสนใจเนี่ยสามารถไปติดตามได้ที่เพจประชาสัมพันธ์ของกรุงเทพมหานครส่วนที่สายไหมก็จะมีเรื่องที่ประชาชนเนี่ยไปต่อคิวกันลงทะเบียนเพื่อรับเงินเยียวยาเยอะมากเลยก่อนหน้านี้คือถึงขั้นเอารองเท้าไปวางต่อแถวกันเลยอ่ะวันนี้มาดูยอดคำร้องสะสมพุ่งไป 77,000 รายตอนนี้ทางสำนักงานเขตสายไหมนะคะต้องประสานความร่วมมือจากเขตพื้นที่ให้มาช่วยเป็นพี่เลี้ยงหรือว่าให้มาเป็นบัดดี้ให้หน่อยก็คือไปขอความช่วยเหลือจากเขตคลองเตยเขตห้วยขวางนะคะให้ส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาเสริมส่วนผู้ที่มาลงทะเบียนส่วนใหญ่ก็จะเป็นเคสของบ้านเช่าบ้านไม่มีเลขที่มีมากกว่า 20,000 รายเนื่องจากในระบบการยื่นคำร้องผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐเขาไม่ได้เปิดให้แนบภาพถ่ายความเสียหายหรือว่าสัญญาเช่าลงไปในแอปด้วยนะคะก็ทำให้ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยคือถ้าเกิดจะไปเปิดจากแอปก็จะไม่สามารถตรวจสอบระดับความเสียหายได้หรือมีหลักฐานยืนยันจากหลังบ้านได้นะคะทางเขตเขาก็เลยต้องหาทางเปิดระบบหลังบ้านแทนค่ะเพื่อให้เจ้าหน้าที่เนี่ยช่วยดึงข้อมูลแล้วก็ประสานผ่านไลน์ส่วนตัวจริงๆเปิดไลน์มาก็มีดราม่าเกิดขึ้นนะเพราะว่าไม่มีคนอ่านจนมีคนไปโวยวายกับทางเจ้าหน้าที่เขตว่าเปิดไลน์ทำไมถ้าไม่มีคนอ่านเนี่ยคือคิวมันสะสมอยู่ในไลน์เยอะมากเลยนะคะแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่เขาก็บอกว่าเขาพยายามทำให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้นะคะตอนนี้เปิดรับคำร้องอำนวยความสะดวกทุกวันรวมถึงวันหยุดเสาร์อาทิตย์ด้วยได้ตั้งแต่8โมงเช้าจนถึง4โมงเย็นเลยนะคะก็ลองไปติดต่อที่สำนักงานเขตดูได้ส่วนน้ำท่วมที่ปทุมธานีนะคะตอนนี้คือมีการเปิดประตูระบายน้ำปากคลองซอยที่1โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตคลอง1ที่ตำบลประชาธิปัตย์แล้วนะคะคือจะบอกว่าตอนนี้มันวิกฤตมากเลยอ่ะระดับน้ำตามถนนเนี่ยมันเริ่มลดแล้วแต่ว่าปลาตายเยอะมากแล้วน้ำเน่าเหม็นชาวบ้านเขาบอกว่าแทบจะอยู่กันไม่ได้เลยนะคะสาเหตุก็เกิดจากคุณภาพน้ำในคลองเริ่มเน่าเสียวันก่อนเนี่ยยังเห็นเป็นฟองขาวๆอ่ะจำได้ไหมคะแล้วกรมควบคุมมลพิษออกมาบอกว่ามันน่าจะเป็นพวกแบบผงซักฟอกอ่ะที่มันไหลมาตามน้ำเนี่ยแหละ แต่ว่าตอนนี้คือออกซิเจนในน้ำมันไม่มีปลาตายกันหมดเลยนะคะลอยขึ้นมาเต็มไปหมดเลยก็ประชาชนในพื้นที่เขาก็เลยฝากร้องเรียนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยแก้ปัญหาด้วยค่ะส่วนภารกิจของนายกรัฐมนตรีวันนี้นะคะก็ยังคงเดินหน้าให้การต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองวันนี้ประธานาธิบดีของสมาพันธรัฐสวิตเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการนะคะโดยนายกอนุทินค่ะให้การต้อนรับนายกีปามือแหลงนะคะประธานาธิบดีของสวิตในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยโดยทั้งสองฝ่ายได้หารือข้อราชการโดยเห็นพ้องให้ความร่วมมือกันด้านการค้าและการลงทุนเร่งเตรียมความพร้อมขั้นตอนที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับการมีผลบังคับของข้อตกลงการค้าเสรีนะคะแล้วก็การส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมในอนาคตด้วยทั้งการผลิตขั้นสูงเทคโนโลยีทางการแพทย์นวัตกรรมอาหารเทคโนโลยีสีเขียวขยายความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมค่ะแล้วก็สนับสนุนการเข้าเป็นสมาชิกของ OECD ของไทยผ่านการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการลงทุนธรรมาภิบาลการพัฒนาทุนมนุษย์หลังจากหาลือนายกก็แถลงข่าวร่วมกับประธานาธิบดีสวิตนะคะยกระดับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจขยายความร่วมมือจะช่วยเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการดึงดูดการลงทุนได้นะคะสร้างโอกาสให้กับประเทศค่ะซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้จะช่วยเปิดโอกาสในด้านการค้าการลงทุนแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยขณะเดียวกันวันนี้การประชุม IMFWorld Bank 2026นะคะวันนี้ก็มีกลุ่มของผู้ชุมนุมเนี่ยเขาก็ไปแสดงออกในเชิงสัญลักษณ์ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ค่ะตั้งแต่เช้าเลยก็มีการปิดถนนบริเวณนั้นด้วยนะคะกลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยเคลื่อนขบวนกันมาที่แยกพระราม4ค่ะปรากฏว่าพยายามจะเอาป้ายขึ้นไปแขวนตรงสะพานลอยก็เกิดการกระทบกระทั่งกันกับทางเจ้าหน้าที่นะคะขณะที่ต่อมากลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยก็ตัดสินใจว่าเดี๋ยวจะปักหลักอยู่ที่พื้นที่ตรงนี้นะคะแล้วก็เดินเข้าไปด้านในทีนี้คุณอมรินทร์สายจันทร์เป็นทีมกฎหมายของทางเครือข่ายนะคะพร้อมกับตัวแทนเขาก็อ่านแถลงการนะคะประณามเหตุการณ์ช่วงที่มีการไปแขวนป้ายนั่นแหละบอกว่าขอประณามเหตุการณ์ประทะระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจกับผู้ชุมนุมเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาโดยบอกว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บจากการสกัดกั้นกลุ่มผู้ชุมนุมด้วยที่ต้องการจะไปแสดงออกในเชิงสัญลักษณ์ก็ทำให้ถนนพระราม4ค่อนข้างจะติดขัดเป็นอย่างมากเลยนะคะโดยทางเครือข่ายประชาชนต่อต้าน IMF เขาบอกว่าการมาในครั้งนี้ไม่ได้เพียงมาแค่ยื่นหนังสือแต่ต้องการส่งเสียงสะท้อนของประชาชนซึ่งเป็นผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการเจรจาการกำหนดเงื่อนไขการกู้เงินของ IMF ที่ผ่านมาซึ่งการกู้ยืมเงินของทั้งสององค์กรเนี่ยส่งผลไปถึงโครงสร้างทิศทางนโยบายของประเทศไทยขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนซึ่งการจัดประชุมครั้งนี้ก็ถูกมองว่าเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มทุนต่างๆโดยเฉพาะกลุ่มทุนพลังงานเครือข่ายก็ประกาศจะปักหลักค้างคืนอยู่ในพื้นที่การชุมนุมจนถึงเวลา 18:00 น.ของวันที่16ตุลาคมคือวันพรุ่งนี้นะคะและยืนยันว่าจะติดตามผลการเจรจาการประชุมอย่างใกล้ชิดและพร้อมที่จะออกมาคัดค้านทันทีถ้าหากรัฐบาลของนายกอนุทินไปทำข้อตกลงอะไรที่ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตและสิทธิของประชาชนส่วนการประชุมในวันพรุ่งนี้นะคะก็คาดว่าจะเป็นการประชุมใหญ่นายกรัฐมนตรีก็น่าจะเข้าร่วมด้วยทำให้การรักษาความปลอดภัยจะถูกยกระดับเข้มข้นขึ้นไปอีกนะคะล่าสุดรองโฆษกประจำสำนักนายกคุณพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์นะคะบอกว่ากระทรวงคมนาคมโดยสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยได้ออกประกาศงดการปล่อยอากาศยานไร้คนขับที่เป็นประเภทควบคุมการบินจากภายนอกหรือว่าโดรนนั่นเองนะคะในพื้นที่ห่วงห้ามวันที่16ตลอดทั้งวันเพื่อสนับสนุนมาตรการรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยระหว่างการประชุม IMF World Bank ซึ่งจะมีบุคคลสำคัญของสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศธนาคารโลกเข้าร่วมประชุมค่ะส่วนการจะบินโดรนในภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการประชุมก็จะต้องขออนุญาตล่วงหน้านะคะผ่านแอปพลิเคชัน UAS Portal สามารถทำการบินได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกปท.เท่านั้นรัฐบาลก็ขอความร่วมมือผู้ที่ครอบครองโดรนคนที่บังคับโดรนและประชาชนทั่วไปนะคะงดบินโดรนในพื้นที่ห่วงห้ามฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะส่วนเรื่องการจราจรนะคะต้องฝากประชาสัมพันธ์กันนิดนึงค่ะในวันพรุ่งนี้นะคะ การจราจรเวลา 8:00 น.ถึง 13:00 น.จะปิดตั้งแต่แยกเพลินจิตไปจนถึงแยกนานาเลยแล้วก็ปรับเปลี่ยนเส้นทางเดินรถประจำทางด้วยคือปิดการจราจรถนนรัชดาภิเษกเที่ยงคืนถึง 2:00 น.ช่วงแยกอโศกมนตรีถึงแยกรัชดาพระราม4นะคะแนะนำให้ใช้ซอยสุขุมวิท22 24หรือ26ค่ะซึ่งจะเชื่อมต่อระหว่างถนนสุขุมวิทกับถนนพระราม4ก็ขอให้ผู้ใช้เส้นทางตรวจสอบสภาพการจราจรและวางแผนการเดินทางล่วงหน้าด้วยนะคะนอกจากนี้ยังแจ้งปิดการให้บริการชั่วคราว MRT สถานีศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 16:00 น.นะคะก็ยังสามารถใช้บริการรถไฟฟ้าได้ตามปกติค่ะก็ประชาสัมพันธ์ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมด้วยนะคะเราไปดูเรื่องของกัมพูชานะคะก็ยังคงปล่อยข้อมูลบิดเบือนซ้ำแล้วซ้ำเล่านะคะคือเรื่องนี้มาจากการที่นายเคโสวันเขาเป็นเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรกัมพูชาประจำสหประชาชาติก็ไปพูดที่ประชุมนครเจนีวาเมื่อวันที่13ตุลาคมไปบอกว่าเรียกร้องขอให้ไทยกลับสู่โต๊ะเจรจาขออนุญาตให้ประชาชนกัมพูชาที่พลัดถิ่นไปกลับเข้ามาที่ชุมชนเหมือนเดิมแล้วก็ยังอ้างว่าการสู้รบช่วงเดือนธันวาคมปี68ทำให้มีชาวกัมพูชาพลัดถิ่นไปมากกว่า 650,000 คนประชาชน 20,000 กว่าคนกลับบ้านไม่ได้กล่าวหาว่าไทยยึดครองพื้นที่ขัดขวางการเข้าถึงชุมชนทำลายบ้านเรือนวันนี้โฆษกกองทัพบกต้องออกมาโต้นะคะพลตรีวินไทยสุวารีบอกว่าสิ่งที่กัมพูชาพูดไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงเลยตัวเลข 650,000 เป็นจำนวนประชาชนกัมพูชาที่เขาเคยอพยพเข้ามาในพื้นที่พักพิงชั่วคราวเพื่อหนีภัยจากการสู้รบไม่ใช่จำนวนคนที่ไม่สามารถกลับภูมิลำเนาได้ในปัจจุบันฝ่ายไทยเคยมีประชาชนอพยพเกือบ 500,000 คนซึ่งประชาชนส่วนใหญ่เดินทางกลับภูมิลำเนาตามข้อตกลงหยุดยิงเมื่อ27ธันวาคมปี68แล้วส่วนที่อ้างว่ามีชาวกัมพูชา 20,000 คนไม่สามารถกลับเข้าที่พักอาศัยที่เดิมได้นั้นข้อมูลฝ่ายไทยตรวจสอบในพื้นที่3แห่งของจังหวัดสระแก้วนะคะพบว่ามีประชาชนที่เกี่ยวข้องประมาณ 4,600 คนเศษๆหรือประมาณ900ครัวเรือนเท่านั้นเองพื้นที่นี้เป็นอธิปไตยของประเทศไทยปัญหาการเข้ามาตั้งบ้านเรือนการขยายชุมชนของกัมพูชานั่นแหละที่รุกเข้ามาต่อเนื่อง40กว่าปีแล้วนะคะข้อหาที่กล่าวหาไทยเนี่ยไม่เป็นความจริงเลยส่วนเรื่องของไปดูเรื่องของอธิบดี DSI ดีกว่าที่ก็ท่านใหม่เนี่ยเข้ามาทำงานแล้วนะคะวันนี้นักข่าวก็ต้องถามประเด็นร้อนทันทีเลยเรื่องของคดีหัวสวนะคะร้อยตำรวจเอกปิยะรักษกุลค่ะอธิบดี DSI ก็พูดถึงนโยบายการทำงานของอธิบดีคนใหม่ด้วยก็บอกว่าตนอยู่กรมสอบสวนคดีพิเศษมาตั้งแต่เป็นพนักงานสอบสวนแล้วมีความพร้อมปฏิบัติหน้าที่ส่วนคดีต่างๆเนี่ยท่านก็บอกว่ายังไม่เห็นสำนวนเลยจึงไม่สามารถตอบได้ว่าแนวทางจะเป็นอย่างไรขั้นตอนไหนต้องดำเนินการอย่างไรต่อไปก็เดี๋ยวขอไปดูรายละเอียดก่อนส่วนที่สังคมยังเคลือบแคลงสงสัยท่านก็บอกว่าอยากจะให้ไปดูที่ผลการปฏิบัติงานดีกว่านะคะวันนี้ก็สุดท้ายนะสั้นๆก็คือเรื่องที่ดราม่ากรมโยธาออกมาโพสต์ตอบโต้อดีตปลัดมท.นะคะวันนี้อธิบดียืนยันแล้วว่าต้องการแค่ปกป้องศักดิ์ศรีแล้วก็ให้กำลังใจข้าราชการค่ะลาไปก่อนนะคะกับครอบข่าวค่ำวันนี้สวัสดีค่ะ
9: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักในวันพฤหัสบดีที่15ตุลาคมพุทธศักราช2569กับดิฉันกฤตยารอรัตนาทูลค่ะทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปทรงเป็นประธานในกิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์ธุรกิจบันเทิงไทยและสร้างเครือข่ายหรือไทยไนท์ในงานอาเซียนคอนเทนต์แอนด์ฟิล์มมาร์เก็ตหรือ ACFM 2026นครปูซานสาธารณรัฐเกาหลีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

0: ุลาคม2569เวลา 19:14 ตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐเกาหลีซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย2ชั่วโมงทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังห้องบอลรูมโรงแรมพาร์คไฮแอทปูซานนครปูซานทรงเป็นประธานในกิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์ธุรกิจบันเทิงไทยและสร้างเครือข่ายหรือไทยไนท์ในงาน Asian Contents and Film Market หรือ ACFM 2026มีนายพุนพงศ์นายนาภากรปลัดกระทรวงพาณิชย์นายวราวุฒิสมหวังประเสริฐอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศคณะผู้บริหารและข้าราชการกระทรวงพาณิชย์เฝ้ารับเสด็จกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์จัดกิจกรรมไทยไนท์ในงาน ACFM 2026เพื่อประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์และแสดงศักยภาพของอุตสาหกรรมภาพยนตร์และธุรกิจบันเทิงไทยให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในตลาดต่างประเทศรวมทั้งเป็นสื่อกลางให้ผู้ประกอบการไทยได้แสดงศักยภาพและนำเสนอแนวคิดในการผลิตผลงานคุณภาพตลอดจนผลักดันอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และเชื่อมโยงการพัฒนาธุรกิจอื่นๆที่เกี่ยวเนื่องทั้งด้านอาหารวัฒนธรรมการดำเนินชีวิตและสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทยในการนี้มีพระดำรัสเปิดงานซึ่งจัดขึ้นในแนวคิดหลักคือ Reimagining Thailand นำเสนอภาพใหม่ของประเทศไทย
1: So far this year, a record 383 foreign productions have chosen Thailand as their filming destination, representing 6.5 billion Thai bahts, close to $195 million in total filming budgets. This momentum is not limited to cinema. We are also seeing the growing international reach of T-pop,and the broader T-Wave. Consider Ratikan Omloy, best known as Nanny Royal, who just took the top prize on America's Got Talent 2026, making history as a first Thai contestant to win the prestigious competition. The 16-year-old singer and guitarist from Phuket claimed the season 21 title after earning the highest number of votes from the American public, capping an extraordinary run on one of television's biggest talent shows. Not to be outshone, following her memorable 2022 Coachella performance, Thai rapper Millie further expanded her international profile this year with her first solo Asia tour spanning major markets including Japan, Malaysia, Singapore, and South Korea. In Seoul, she delivered a sold-out performance at the CubeConvention Center on September 11th, marking another significant milestone in her journey toward global pop stardom. And then there is Lisa, one of Blackpink's original members, whose solo career has brought Thai culture directly to global audience. Her song Dream recently won Best Pop at the 2026 MTV Video Music Awards, making her the first Asian solo artist and the first Thai artist to win in this category. Meanwhile, her new single Swadika, released on September 4th, has already reached another remarkable milestone,becoming the fastest music video release in 2026 to surpass 100 million views on YouTube. These achievements matter not simply because of the numbers. They demonstrate something more profound, that culture does not have to water down its identity in order to connect with the world. Increasingly, the opposite is true.The more confidently our creators express what is distinctive, personal, and authentically Thai, the further their creativity can travel. And this is why the Thai government has put its full support behind our entertainment industry. Following the expansion of Thailand's cash rebate support for international productions, there is now also a mechanism supporting Thai filmmakers through a domestic rebate scheme. This will strengthen our production sector, create new opportunities for Thai professionals and companies, and help Thailand participate in more international co-productions. Beyond direct financial support, the Ministry of Commerce, through the Department of International Trade Promotion, DITP, plays a vital role in bringing Thai creative content to international audiences. Through initiatives such as Thai Night, support for international co-productions, and participation in major global markets, including the Masha Du Film in Cannes, DITP creates valuable opportunities for Thai businesses and creators by facilitating international business connections and helping creative entrepreneurs develop overseas markets. DITP is strengthening the global reach and competitiveness of Thailand's creative industries and opening the door to new international partnerships. With these efforts, the ambition of Thai government is clear to create an environment in which Thai talent can grow at home while connecting with audiences and opportunities around the world. And so, as Thai Night returns to Busan, I invite all of you to make reimagining Thailand more than a theme for this evening. Let it be an invitation to create something new. Let us not simply retrace familiar paths or recycle old formulas. Let us look at stories from a different perspective. Let us bring together people who have never collaborated before. Let us foster collaborations which help novel ideas circulate between Thailand and wider world. Let us break new ground, because sometimes creating the future does not require us to look very far. We may simply need to look again with fresh eyes and then ask, what else is possible? That is the spirit of this evening. Welcome to Thai Night. Welcome to Reimagining Thailand. Thank you. Kamsahamnida.
0: จากนั้นทอดพระเนตรวีดิทัศน์เกี่ยวกับแนวคิดหลัก Reimagining Thailand ที่มุ่งยกระดับการรับรู้ประเทศไทยจากการเป็นจุดหมายปลายทางด้านการถ่ายทำสู่การเป็นหนึ่งในศูนย์กลางชั้นนำด้านความคิดสร้างสรรค์และการผลิตคอนเทนต์ของเอเชียที่มีศักยภาพครบวงจรตั้งแต่ภาพยนตร์ซีรีส์แอนิเมชันการผลิตคอนเทนต์การบริการด้านการผลิตงานเทคนิคพิเศษและกระบวนการผลิตหลังการถ่ายทำจนถึงเทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่ภายใต้แนวคิด Thailand Where Films Come Alive ในการนี้ทรงร้องเพลงต่างๆอาทิเพลงจีบโลดยิงโสดอยู่ของทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีสร้างความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมงานซึ่งเป็นนักลงทุนผู้สร้างผู้กำกับผู้ซื้อภาพยนตร์ผู้แทนแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งผู้จัดงานหรือผู้แทนเทศกาลภาพยนตร์รวมถึงผู้มีชื่อเสียงสื่อมวลชนในต่างประเทศและผู้ประกอบการไทย

0: ทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงสนับสนุนอุตสาหกรรมภาพยนตร์และธุรกิจบันเทิงไทยมาอย่างต่อเนื่องยาวนานได้เสด็จไปในงานเทศกาลภาพยนตร์ที่สำคัญของโลกที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์นำผู้ประกอบการไทยเข้าร่วมงานเช่นงาน ACFM 2026ในครั้งนี้ซึ่งเป็นเวทีเจรจาการค้าสำคัญของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ซีรีส์และบริการเกี่ยวเนื่องระดับนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชียพร้อมกันนี้ทรงร้องเพลงร่วมกับนักแสดงไทยได้แก่มิวสุภสิทธิ์จงชีวีวัฒน์และตุลภากรธนศรีวณิชชัยภายในงานไทยไนท์จัดบรรยากาศให้ผู้เข้าร่วมงานได้รับประสบการณ์ Reimagining Thailand อย่างครบมิติอาทิการนำเสนอวิดิทัศน์ซึ่งเป็นตัวอย่างผลงานของผู้ประกอบการไทยที่เข้าร่วมเจรจาจับคู่ธุรกิจในงาน ACFM 2026รวมทั้งกิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์อาหารไทยและตราสัญลักษณ์ไทยซีเล็กผ่านการนำเสนอเมนูอาหารทั้งคาวและหวานที่หลากหลายจากร้านค้าที่ได้รับตราสัญลักษณ์ไทยซีเล็กการเข้าร่วมงาน ACFM ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศนับเป็นแผนงานโครงการที่สำคัญเพื่อดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมตลาดต่างประเทศเนื่องจากอุตสาหกรรมภาพยนตร์และสื่อบันเทิงไทยมีแนวโน้มเติบโตอย่างแข็งแกร่งและต่อเนื่องสอดคล้องกับการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมสื่อและบันเทิงโลกส่วนธุรกิจละครและซีรีส์ไทยมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องด้วยเช่นกันโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราณมัสยิดกูวาติ้วอิสลามตำบลโยธกาอำเภอบางน้ำเปรี้ยวจำนวน 1,000 ชุดและวัดปากน้ำโจ้โล้ตำบลปากน้ำอำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราจำนวน 1,000 ชุดเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นทั้งนี้สถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดฉะเชิงเทราโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอบางน้ำเปรี้ยวและอำเภอบางคล้ามีประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำและบริเวณริมลำน้ำยังคงได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังขณะเดียวกันหลายหน่วยงานยังคงเร่งช่วยเหลือประชาชนทั้งการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวการจัดตั้งโรงครัวและการเร่งระบายน้ำอย่างเต็มกำลังองคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2569วันนี้ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจังหวัดลพบุรีพลเอกดาพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2569โดยในปีนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีอยู่ระหว่างการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นในจังหวัดลพบุรีสิงห์บุรีและสระบุรีจำนวน10โครงการหลัก40โครงการย่อย159กิจกรรมโดยแบ่งเป็นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ7โครงการการพัฒนาด้านสังคม11โครงการการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม5โครงการและการพัฒนาด้านการศึกษา17โครงการในพื้นที่149หมู่บ้าน428ชุมชนและ156โรงเรียนขนาดเล็กมีประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรงกว่า 14,000 คนเกิดเป็นผลิตภัณฑ์สร้างรายได้68รายการสร้างเครือข่ายร่วมการพัฒนากว่า300เครือข่ายเกิดนวัตกรรมการพัฒนาท้องถิ่น187รายการพร้อมทั้งได้ติดตามผลการดำเนินการพัฒนา Soft Skills สำหรับนักศึกษาด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมซึ่งมหาวิทยาลัยได้บรรจุให้อยู่ในรายวิชาศึกษาทั่วไปและจัดกิจกรรมเสริมทักษะโดยฝ่ายกิจการนักศึกษาโอกาสนี้องคมนตรีได้รับฟังการบรรยายสรุปเรื่องการขับเคลื่อนระบบสะสมหน่วยกิจเพื่อรองรับบริบทการจัดการศึกษาที่เหมาะสมกับศตวรรษที่21โ ดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีได้แบ่งกลุ่มออกเป็น3ประเภทคือหลักสูตรปริญญาหลักสูตรระยะสั้นและหลักสูตรพีดีกรีหรือเรียนล่วงหน้าโดยจัดทำแพลตฟอร์มรองรับพร้อมดำเนินการตามประกาศกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาสมเด็จพระมหาวชิรคุณดีโลกคณะสงฆ์วัดสามพระยาและคณะศิษยานุศิษย์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์รวมจำนวน10รูปจากวัดเสมียนนารีวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์วัดหลักสี่วัดศรีสุดารามและวัดเทพลีลากรุงเทพมหานครพร้อมด้วยวัดประชาสรรค์จังหวัดนครสวรรค์วัดไม้ขาววัดป่าบางขนุนวัดดอยเทพนิมิตและวัดอารามรัตนารามจังหวัดภูเก็ตสวดพระพุทธมนต์และสวดบทถวายพรพระจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลกับถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปพระสงฆ์ทั้งนั้นสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14.30 นสมาคมความปลอดภัยในการทำงานจังหวัดระยองได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดใหม่กรงทองวัดต้นโพศีมหาโพธิ์และวัดสง่างามจังหวัดปราจีนบุรีวัดวังยาวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์วัดหาดเจ้าสำราญจังหวัดเพชรบุรีวัดโมลีโลกยารามกรุงเทพมหานครและวัดปรือคันจังหวัดศรีสะเกษสวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์เวลา 17.00 นบริษัทขาวละอเภสัชจำกัดและชมรมบัวหลวง SME ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์10รูปจากวัดบพิตรพิมุขกรุงเทพมหานครและวัดพระนอนจักรศรีจังหวัดสิงห์บุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19.00 นนางสาวกนกวรรณรุกขจินดาและคณะพรรคประชาธิปไตยใหม่ครอบครัวฉายสว่างวงและครอบครัวพุทธแก้วได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครสี่รูปและวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรีสี่รูปราชสกุลและหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการเป็นพิธีธรรมบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 10.00 นบริษัทพัชรินโพลิเมอร์ไทยแลนด์จำกัดธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยสมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนกรุงเทพมหานครในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพระคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีและการประปานครหลวงได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดา ซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดนิมมานนรดีวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครวัดบางตะไนและวัดเสด็จจังหวัดปทุมธานีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระราชปริยัติวัชรานุกูลปัญญาวีระเมธีวัดนิมมานนรดีแสดงพระธรรมเทศนาเรื่องกิตติคาถาว่าด้วยพระเกียรติประวัติและพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาในการปฏิบัติพระกรณียกิจในด้านต่างๆอาทิด้านกฎหมายและด้านการทูตภายใต้กระบวนการยุติธรรมอันเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและนานาชาติเมื่อการแสดงพระธรรมเทศนาจบพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลและถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปพระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นองค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตงจังหวัดสุพรรณบุรีสมาคมคณะกงสุลกิติมศักดิ์ประเทศไทยกองพลทหารราบที่2รักษาพระองค์มูลนิธิสถาบันแสงสว่างในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถและโรงเรียนดัดดรุณีจังหวัดฉะเชิงเทราได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดกลางวัดทรงธรรมและวัดบางหัวเสือจังหวัดสมุทรปราการรวมถึงวัดต่างๆในจังหวัดปัตตานีได้แก่วัดศรีมหาโพธิ์วัดอรัญวาสิการามวัดหัวควรวัดนิคมควรเปวัดโคกสมานประชารามและวัดป่าสวยสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นร้านพักดีคาเฟ่จังหวัดนนทบุรีบริษัท Northern Ad Thai จำกัดสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและเรือนจำกลางเขาบินจังหวัดราชบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดสตูลได้แก่วัดควรกาหลงวัดทุ่งนางแก้ววัดวังผาสามัคคีวัดอุดัยพัฒนาวาสและวัดนิคมพัฒนารามรวมถึงวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์กรุงเทพมหานครวัดป่าข่อยใต้วัดท่าหลุกจังหวัดเชียงใหม่และวัดชลประทานรังสฤทธิ์จังหวัดนนทบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาแล้วเวลา 19:00 นสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยองค์การมหาชนบริษัท ACC Intermarketing จำกัดบริษัท GDH 559จำกัดราชสกุลชมพูนุชและสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐม4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาอย่างต่อเนื่องด้วยความจงรักภักดี วันนี้ตลอดทั้งวันที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิคณะผู้นำกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นประจำปี2568กรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยและบริษัทเอ็กซ์เพิร์ทเวลจำกัดด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการและพระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆอาทิโครงการธนาคารอาหารและหน่วยแพทย์พระราชทานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในวันเดียวกันนี้ที่พระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิคณะผู้นำกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นประจำปี2568กรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยบริษัทเอ็กซ์เพิร์ทเวลจำกัดโรตารีประเทศไทยกรุงเทพมหานครและโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยจังหวัดตรังทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นด้วยการแต่งกายสุภาพไว้ทุกงดสวมเสื้อยืดและรองเท้าแตะสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนส์สุภาพสตรีสวมกระโปรงคลุมเข่าหรือผ้านุ่งเท่านั้นส่วนนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบของสถาบันมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในงานคิดถึงสมเด็จย่าครั้งที่29วันนี้มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์จัดงานคิดถึงสมเด็จย่าครั้งที่29ขึ้นณศูนย์การค้าไอคอนสยามเขตคลองสานกรุงเทพมหานครเพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีที่ทรงมีต่อราษฎรโดยเฉพาะชาวไทยภูเขาในถิ่นทุรกันดารซึ่งได้รับการสนับสนุนการจัดงานจากบริษัทไอคอนสยามจำกัดในเครือสยามพิวัตรกรุ๊ปและหน่วยงานภาคีเครือข่ายในการถ่ายทอดเรื่องราวพระราชกรณียกิจตั้งแต่ปี2515ในรูปแบบนิทรรศการลำดับเวลาหรือไทม์ไลน์เริ่มตั้งแต่เรื่องของไร่แม่ฟ้าหลวงศูนย์กลางงานพัฒนาส่งเสริมอาชีพและงานหัตถกรรมของชาวไทยภูเขาซึ่งเปรียบเสมือนบ้านที่ให้เยาวชนชาวไทยภูเขาเข้ามาศึกษาเล่าเรียนตลอดจนเรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคมรวมถึงการพัฒนาก่อตั้งหอคำเฉลิมพระเกียรติ 84,000 พรรษาแหล่งอนุรักษ์รวบรวมและเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมล้านนาซึ่งต่อมาได้ยกระดับเป็นอุทยานศิลปะวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวงในปัจจุบันภายในงานยังมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จำลองวิถีชีวิตจากดอยตุงและสินค้าสำคัญพิเศษเฉพาะในงานตลอดจนการจำหน่ายงานเซรามิกแฮนด์เมดชิ้นเดียวในโลกควบคู่กับการเปิดพื้นที่เรียนรู้ภูมิปัญญาล้านนาผ่านกิจกรรมเวิร์กช็อปการทำตุงใหญ่หรือตุงดอกเข็มซึ่งเป็นหัตถกรรมพื้นบ้านถักร้อยเส้นได้บนโครงไม้ไผ่เป็นลวดลายเรขาคณิตผู้สนใจสามารถเข้าชมงานคิดถึงสมเด็จย่าครั้งที่29ได้จนถึงวันที่18ตุลาคม2569ณเจริญนครฮอลล์ชั้น M ไอคอนสยามจบข่าวในพระราชสำนักค่ำนี้แล้วนะคะขอพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมดิฉันกฤตยารอดรัตนาทูลพร้อมกับทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: การเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก

0: สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: เราฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 21:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับแม่ทัพภาคที่1ติดตามการดำเนินงานเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำฟื้นฟูคลองรับน้ำพร้อมร่วมกำจัดสิ่งกีดขวางเปิดทางระบายน้ำเขตประเวศกรุงเทพและคนร้ายคว้างระเบิดใส่ฐานปฏิบัติการชุดคุ้มครองตำบลบันนังสตาจังหวัดยะลาเจ้าหน้าที่บาดเจ็บ2นายสักครู่กลับมาติดตามครับ
3: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมคลีนไบโอท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
4: จังหวะชีวิตมีขึ้นมีลงมีครั้งมีสะดุดโอ้ยหัวใจก็เช่นกันใจสั่นแน่นหน้าอกเหมือนจะวูบบ่อยๆอาจเป็นสัญญาณของโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะรักษาหัวใจเต้นผิดจังหวะ AF ที่โรงพยาบาลรามคำแหงด้วยเทคโนโลยี PFA จี้ตรงจุดลดเสี่ยงเนื้อเยื่อข้างเคียงใช้เวลาสั้นศูนย์หัวใจเต้นผิดจังหวะโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
5: เคยคิดชีวิตหลังเกษียณไว้บ้างไหมอยากทำอะไร
6: อยากมีที่ดินสักแปลงไว้ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีรายได้พึ่งพาตัวเอง
5: มาเตรียมพร้อมกัน
7: สินเชื่อเกษตรวิวัฒน์ของธ.ก.ส.วงเงินกู้สูงสุด8ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยพิเศษผ่อนนาน20ปีสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจอายุตั้งแต่40ถึง59ปีขอสินเชื่อที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2572สอบถามโทร02 555 0555กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

0: จากกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้บลูโรสโรออนซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: อย่าองผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: คนร้ายคว้างระเบิด2ลูกถล่มฐานปฏิบัติการชุดคุ้มครองตำบลบันนังสตาจังหวัดยะลาเจ้าหน้าที่บาดเจ็บ2นายเร่งตรวจสอบพื้นที่และรวบรวมหลักฐานติดตามตัวผู้ก่อเหตุคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานครับ
3: เมื่อเวลา 18:40 นเกิดเหตุคนร้ายไม่ทราบจำนวนลอบคว้างระเบิดเข้าในฐานปฏิบัติการชุดคุ้มครองตำบลหรือชคต.บันนังสตาในพื้นที่หมู่3ตำบลบันนังสตาอำเภอบันนังสตาจังหวัดยะลาส่งผลให้เจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บ2นายเบื้องต้นทราบว่าคนร้ายคว้างวัตถุระเบิดไม่ทราบชนิดและขนาดจำนวน2ลูกเข้าไปในฐานปฏิบัติการโดยมุ่งเป้าไปยังบริเวณที่พักกำลังพลระเบิดทำงาน1ลูกส่วนอีก1ลูกไม่ทำงานแรงระเบิดทำให้เจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บ2นายได้แก่นายหมู่เอกฮารอนมะเสงได้รับบาดเจ็บบริเวณขาขวาและนายหมู่ใหญ่อิบรอเฮงติงอุเซงมีเลือดออกบริเวณหูก่อนถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อรับการรักษาขณะนี้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบพื้นที่และรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงาน
2: นายชาทิพย์รุจนะเสรีผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทหารและกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาพื้นที่บ้านหนองจานณฐานปฏิบัติการนันทวงศ์เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงตามแนวชายแดนการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการแสดงความห่วงใยและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งพร้อมเน้นย้ำถึงความร่วมมือในการบูรณาการการทำงานระหว่างฝ่ายทหารตำรวจฝ่ายปกครองหน่วยงานด้านสาธารณสุขและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อดูแลความปลอดภัยของประชาชนและรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ชายแดนจังหวัดสระแก้วอย่างต่อเนื่องแม่ทัพภาคที่1ติดตามการดำเนินงานเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำฟื้นฟูคลองรับน้ำเขตประเวศกรุงเทพคุณชนาการเหลี่ยมทองรายงานครับ
4: พลโทวรยศเหลืองสุวรรณแม่ทัพภาคที่1ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกิจกรรมจิตอาสาเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองประเวศบุรีรมย์ฟื้นฟูพื้นที่รับน้ำบึงหนองบอนและระบายลงสู่แม่น้ำเจ้าพยาณคลอง2ห้องเขตประเวศโดยมีกองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์รับผิดชอบพื้นที่ร่วมกับสำนักงานเขตประเวศกทม.โดยสำนักงานระบายน้ำเขตประเวศทั้งนี้ได้เข้ารับฟังการบรรยายสรุปภาพรวมของโครงข่ายคลองเชื่อมต่อบริเวณบึงหนองบอนซึ่งเป็นเส้นทางสำคัญในการรองรับและหน่วงน้ำกรุงเทพฝั่งตะวันออกก่อนระบายลงสู่อุโมงค์ยักษ์ออกสู่แม่น้ำเจ้าพยาซึ่งปัจจุบันยังประสบปัญหาการระบายน้ำติดขัดจากวัชพืชผักตกชวาที่หนาแน่นและขยะอุดตันในบางพื้นที่จึงได้ร่วมกับทุกภาคส่วนวางแผนในการแก้ไขปัญหาเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในภาพรวมโดยในวันนี้ได้นำเครื่องจักรกลหนักโครงการจิตอาสาพระราชทานอาทิรถขุดตักและเรือบาพร้อมกับกำลังพลจิตอาสาของทหารช่างกองพลที่1รักษาพระองค์กองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์บูรณาการร่วมกับสำนักงานระบายน้ำสำนักงานเขตประเวศและกรมน.กรุงเทพมหานครพร้อมด้วยประชาชนจิตอาสาชุมชนริมคลองกิจกรรมจิตอาสาเปิดทางระบายน้ำกำจัดสิ่งกีดขวางและเก็บผักตกชวาในพื้นที่คลอง2ห้องรวมถึงเก็บขยะหน้าตะแกรงน้ำรอบบึงหนองบอนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำตามโครงข่ายคลองเชื่อมสู่พื้นที่พักน้ำก่อนไหลสู่แม่น้ำเจ้าพยาต่อไปชนาการเลี่ยมทองรายงาน
5: เดินทางใกล้ไกลสนุกสุขใจปลอดภัยตลอดเส้นทาง
2: เราฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.ธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
6: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก

0: สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวช่วงสุดท้ายเวลา 22:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการฤดูหนาวเริ่มต้นสัปดาห์ที่3ของเดือนตุลาคมเย็นสุดช่วงปลายเดือนธันวาคมซึ่งจะหนาวน้อยกว่าปีที่แล้วและยชนันยืนยันพร้อมสนับสนุนรัฐบาลสู้ศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจสักครู่กลับมาติดตามครับ
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
6: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
5: หรอใช้ยากไหมล่ะ
6: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
5: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
6: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
5: อืมดีจังโอเคเลย
7: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
8: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: ไกลเติมครบ500บาทได้คะแนนเชลโกพลัสคูณ2ตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนี้
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีปุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: ยศชนันยืนยันพร้อมสนับสนุนรัฐบาลสู้ศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจชี้ทุกกระทรวงต้องเตรียมข้อมูลชี้แจงให้ประชาชนเกิดความกระจ่างคุณนิพิษพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
4: นายยศชนันวงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะแกนนำพรรคเพื่อไทยยืนยันพร้อมสนับสนุนรัฐบาลในการอภิปรายไม่ไว้วางใจโดยชื่นชมการทำงานของรัฐบาลที่มีระบบเสถียรภาพพร้อมยกความสำเร็จจากการจัดประชุม IMF 2026สะท้อนถึงความร่วมมือและการทำงานอย่างต่อเนื่องของรัฐบาลนอกจากนี้นายยศชนันยังกล่าวว่าการทำงานร่วมกันจำเป็นต้องอาศัยความไว้วางใจเพื่อให้ประชาชนและสังคมเห็นว่ารัฐบาลสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างดีโดยแต่ละหน่วยงานมีการเชื่อมโยงการทำงานและพร้อมสนับสนุนในการอภิปรายไม่ไว้วางใจส่วนการเตรียมความพร้อมรับมือการอภิปรายนายยศชนันระบุว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเป็นการเตรียมข้อมูลเพื่อชี้แจงเนื่องจากขณะนี้ยังไม่ทราบว่าจะมีการอภิปรายประเด็นใดและเกี่ยวข้องกับกระทรวงใดบ้างจึงจำเป็นที่ทุกกระทรวงต้องเตรียมข้อมูลให้ดีที่สุดพร้อมขอความร่วมมือจากทุกกระทรวงภายใต้การกำกับดูแลของตนหากมีประเด็นที่เกี่ยวข้องต้องให้ข้อมูลอย่างครบถ้วนเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อเท็จจริงและเกิดความกระจ่างนิพิษพลชัยพฤกษ์ไปงานครับ
3: กรมอุตุนิยมวิทยาเผยแพร่ประกาศเรื่องการคาดหมายลักษณะอากาศช่วงฤดูหนาวของประเทศไทยพุทธศักราช2569ระบุว่าการคาดหมายลักษณะอากาศช่วงฤดูหนาวของประเทศไทยกลางเดือนตุลาคม2569ถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์2570ฤดูหนาวของประเทศไทยปีนี้คาดว่าบริเวณประเทศไทยตอนบนจะเริ่มต้นฤดูหนาวช้ากว่าค่าเฉลี่ยประมาณ1สัปดาห์โดยจะเริ่มต้นประมาณสัปดาห์ที่3ของเดือนตุลาคม2569และจะสิ้นสุดประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์2570อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยบริเวณประเทศไทยตอนบนประมาณ 22-23 องศาเซลเซียสซึ่งจะสูงกว่าค่าปกติประมาณ2องศาโดยค่าปกติอยู่ที่ 19.9 องศาและจะมีอากาศหนาวเย็นน้อยกว่าปีที่ผ่านมาอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยปีที่ผ่านมา 19.6 องศาสำหรับอุณหภูมิต่ำที่สุดประมาณ 10-12 องศาส่วนมากจะอยู่ตอนบนของทั้งภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนอุณหภูมิต่ำสุดบริเวณกรุงเทพมหานคร 19-21 องศาและปริมณฑล 18-20 องศาช่วงเวลาที่มีอากาศหนาวเย็นที่สุดประมาณปลายเดือนธันวาคม2569ถึงต้นเดือนกุมภาพันธ์2570ราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมาคมกีฬายืนยันรถแข่งหมายเลข69ใช้เครื่องยนต์ไม่ตรงตามกติกาพร้อมชี้ให้ฝ่ายจัดการแข่งขันเป็นผู้ตัดสินบทลงโทษคุณเบญจพรปานปิ่นรายงานครับ
5: นายพุทธิรัตน์รัตนกุลเสรีเริงฤทธิ์นายกราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยหรือรยสท.แถลงข่าวชี้แจงต่อสื่อมวลชนจากกรณีในการแข่งขันรถโกคาร์ตรายการซูเปอร์คาร์ตไทยแลนด์รุ่นคาเด็ดบีที่มีผู้ร้องเรียนเกี่ยวกับเครื่องยนต์ของรถแข่งหมายเลข69ผิดกฎการแข่งขันโดยนายกรยสท.ได้ยืนยันว่ารถแข่งหมายเลข69ผิดกฎทางเทคนิคจริงเพราะเครื่องยนต์ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของกติกาโดยรถทุกคันต้องใช้เครื่องยนต์ที่มีมาตรฐานเดียวกันนอกจากนี้รยสท.ได้ชี้แจงว่าสมาคมมีหน้าที่ดูแลและตรวจสอบเรื่องกติกาส่วนการตัดสินบทลงโทษต้องเป็นเรื่องของฝ่ายจัดการแข่งขันด้านทีม DP Motorsport น้อมรับคำตัดสินพร้อมขอโทษทุกฝ่ายและยอมรับความผิดพลาดนี้เป็นของทีมทั้งหมดไม่ใช่ของเด็กและทีมได้ย้ำว่าไม่มีเจตนาสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันแต่อย่างใดเบญจาพรปานปิ่นรายงานค่ะ
6: ซ้ายขับช้าขวาขับเร็วรักษาวินัยเพิ่มความปลอดภัยในการใช้รถด้วยความห่วงใยจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
3: เราฟังข่าวครั้งต่อไปวันพรุ่งนี้เวลา 6:00 น.ที่ระบุชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนราตรีสวัสดิ์ครับ
7: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: ในการรวมตัวกันเพื่อทำงานต่างๆนั้นย่อมจะมีปัญหาเกิดขึ้นบ้างแต่ปัญหาใดๆก็ย่อมขจัดเสียได้โดยอาศัยความสามัคคีเป็นคุณธรรมที่จะร้อยรัดให้ทุกคนเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันขอเพียงให้แต่ละคนไม่ยึดถืออัตตาคือตัวตนของผู้หนึ่งผู้ใดเป็นส่วนใหญ่เท่านั้นพระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในพิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสภาสตรีแห่งชาติณหอประชุมมนังคศิลาวันที่22พฤษภาคม2530สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่เคารพคะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเทิดเกล้าชาวไทยพบกันทุกวันนะคะตั้งแต่เวลาเที่ยงคืนถึงเที่ยงคืนครึ่งทางสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกและสถานีวิทยุในเครือข่ายของกองทัพบกทั้งภาค AM และ FM รายการเทิดเกล้าชาวไทยนำเสนอเรื่องราวอันทรงคุณค่าเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจและพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทยตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ที่ทรงสร้างคุณูปการแก่ประเทศไทยเราแล้วก็ยังรวมไปถึงเรื่องราวเกร็ดความรู้ทั้งในส่วนของในประเทศและต่างประเทศในช่วงวันนี้เมื่อในอดีตมานำเสนอให้คุณผู้ฟังได้ทราบกันด้วยค่ะสำหรับวันนี้พบกับดิฉันมาศณัฐมนพัฒนนัทรับหน้าที่ดำเนินรายการอยู่เป็นเพื่อนคุณค่ะคุณผู้ฟังคะจะขอพูดถึงพระเมรุมาตรซึ่งมีการปรับตามบริบททุกยุคทุกสมัยคงคติเขาพระสุเมรุค่ะเมื่อวันที่4ตุลาคมที่ผ่านมานะคะคุณผู้ฟังณห้องประชุมศรีอยุธยาหอวชิราวุฒานุสรณ์บริเวณหอสมุดแห่งชาติท่าวาสุกรีมีการเสวนาในหัวข้อสถาปัตยกรรมพระเมรุมาตรโดยรองศาสตราจารย์พีระศรีโพวาทองอาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับที่มาแนวคิดและพัฒนาการของสถาปัตยกรรมพระเมรุมาตรในสังคมไทยค่ะรองศาสตราจารย์พีระศรีนะคะท่านได้กล่าวว่าพระเมรุมาตรเป็นสถาปัตยกรรมสำหรับพระมหากษัตริย์และพระราชวงศ์ชั้นสูงใช้เป็นสถานที่ประกอบพระราชพิธีถวายพระเพลิงโดยมีพัฒนาการควบคู่กับสังคมไทยและสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างต่อเนื่องแนวคิดสำคัญของพระเมรุมาตรมีรากฐานจากคติความเชื่อโบราณเรื่องเขาพระสุเมรุค่ะซึ่งก็เป็นศูนย์กลางของจักรวาลโดยกำหนดความหมายของพระเมรุมาตรนะคะให้เป็นเสมือนทิพยวิมานของเทพและเป็นสถานที่ถวายพระเกียรติยศในวาระสุดท้ายค่ะแม้รูปแบบพระเมรุมาตรจะมีการเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัยทั้งจากบริบททางสังคมเศรษฐกิจและสภาพบ้านเมืองแต่แนวคิดหลักยังคงอยู่โดยลักษณะสำคัญของพระเมรุมาตรนะคะก็คืออาคารยกพื้นสูงมีเรือนยอดที่โปร่งและสามารถขึ้นลงได้หลายทิศทางทีเดียวค่ะรองศาสตราจารย์พีระศรีนะคะยังกล่าวถึงความสำคัญของงานพระราชพิธีในมิติของประชาชนว่าประชาชนเนี่ยสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการถวายความอาลัยในวาระสุดท้ายขณะเดียวกันพระเมรุมาตรก็ยังเป็นพื้นที่รวบรวมองค์ความรู้ด้านศิลปะและสถาปัตยกรรมไทยหลายแขนงพัฒนาการดังกล่าวเนี่ยทำให้รายละเอียดและรูปแบบโครงสร้างของพระเมรุมาตรสามารถปรับให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละยุคโดยการปรับเปลี่ยนในรายละเอียดไม่ได้ทำให้คติความเชื่อและหน้าที่สำคัญของพระเมรุมาตรเปลี่ยนไปงานพระเมรุเนี่ยนะคะจึงเป็นโอกาสสำคัญในการเรียนรู้รากเหง้าทางประวัติทางวัฒนธรรมของไทยนะคะทั้งด้านศิลปกรรมสถาปัตยกรรมจิตรกรรมประเพณีและงานช่างแขนงต่างๆที่ปรากฏในพระราชพิธี การจัดสร้างพระเมรุมาตรจึงมีความสำคัญทั้งในฐานะส่วนหนึ่งของพระราชพิธีและถือเป็นแหล่งรวบรวมภูมิปัญญาช่างไทยซึ่งเปิดโอกาสให้ประชาชนเนี่ยได้เรียนรู้คุณค่าของศิลปะวัฒนธรรมและองค์ความรู้ที่สืบทอดมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันค่ะมาพูดกันถึงเรื่องของดอกไม้จันทร์กันบ้างดีกว่าคุณผู้ฟังเมื่อวานดิฉันได้พูดถึงเชียงใหม่ไปแล้วนะคะว่ามีการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์อ้าวทีนี้มาที่นี่ดีกว่าขอนแก่นค่ะไปอีสานแล้วนะที่ห้องประชุมแก่นเมืองศาลากลางจังหวัดขอนแก่นนายประจวบรักแพทย์รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานเปิดกิจกรรมคิกออฟการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์พระราชทานเนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและถวายความอาลัยพร้อมทั้งถ่ายทอดความรู้และทักษะการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์พระราชทานแก่คณะครูและผู้แทนหน่วยงานราชการเพื่อนำความรู้ไปถ่ายทอดต่อให้แก่จิตอาสาแล้วก็ประชาชนสำหรับการดำเนินงานจังหวัดขอนแก่นนะคะเริ่มฝึกอบรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์พระราชทานเนี่ยมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเลยค่ะโดยมีครูแล้วก็ผู้แทนหน่วยงานราชการเนี่ยเข้าร่วมก่อนจะมีการขยายอบรมยังกลุ่มคณะครูซึ่งก็จะทำหน้าที่เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ระดับหน่วยงานและระดับอำเภอได้รับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์จากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่นสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน6นะคะที่6ขอนแก่นอีกทั้งผู้เข้าร่วมจะได้เรียนรู้การประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์หลายรูปแบบเลยค่ะที่บอกว่าหลายรูปแบบเนี่ยมี7รูปแบบเลยนะคะคุณผู้ฟังมีทั้งเขาเรียกว่าดอกรัตค่ะดอกรัตนะคะรอเรือไม่เห็นอากาศต่อเต่ารอหนูกรันนะคะรัตนะที่แปลว่าแก้วนะคะแล้วก็ดอกกล้วยไม้แล้วก็มีดอกกุหลาบดอกพุทานดอกลีลาวดีดอกกล้วยไม้ป่าแล้วก็ดอกชบาพิธีค่ะก็เพื่อให้สามารถนำความรู้ไปประดิษฐ์ได้อย่างถูกต้องนะคะก็ทั้งไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความถูกต้องยังไม่พอความสวยงามเนี่ยสำคัญแล้วก็ความเหมาะสมด้วยพร้อมนำความรู้ที่ได้เนี่ยไปถ่ายทอดให้กับคนในชุมชนเพื่อให้ประชาชนเนี่ยมีส่วนร่วมในการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์พระราชทานและร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและแสดงความอาลัยถวายแด่พระองค์ท่านอย่างพร้อมเพรียงกันค่ะพักฟังเพลงกันสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ

ค่ะคุณกำลังฟังรายการเทิดเกล้าชาวไทยอยู่นะคะคุณผู้ฟังคะวันนี้ตรงกับวันที่16ตุลาคมวันนี้เมื่อในอดีตค่ะมีเหตุการณ์สำคัญหลายเหตุการณ์เลยนะคะเริ่มกันที่เหตุการณ์แรกเลยก็แล้วกันนะคะ16ตุลาคมของทุกปีค่ะเป็นวันอาหารโลกนะคะหรือว่า World Food Day ค่ะจุดกำเนิดจากที่รัฐสมาชิกขององค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติมีการจัดตั้งวันอาหารโลกขึ้นในการประชุมใหญ่ครั้งที่10ขององค์การเมื่อเดือนพฤศจิกายนคริสตศักราช1979ค่ะคณะผู้แทนฮังการีนะคะก็ได้นำโดยอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและอาหารของฮังการีนะคะดร.พอล โรมานีนะคะก็เป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการประชุมครั้งนั้นค่ะแล้วก็ได้เสนอแนวคิดในการเฉลิมฉลองวันอาหารโลกทั่วโลกเลยนับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมามากกว่า150ประเทศทั่วโลกก็ได้เพิ่มความตระหนักถึงประเด็นความยากจนและความอดอยากค่ะโดยที่ทำไมไปเกี่ยวกับความยากจนคือการกำหนดวันอาหารโลกนี่นะคะเน้นย้ำเรื่องของความให้การให้ความสำคัญกับอาหารเพราะว่าอาหารนี่เป็นปัจจัยพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์นะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าเรายากจนอดอยากอาหารที่ได้รับก็อาจจะไม่เพียงพอนะคะการมีอาหารเพียงพอและมีคุณค่าทางโภชนาการเนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของทุกคนสร้างความตระหนักถึงปัญหาความหิวโหยโดยเฉพาะปัญหาความหิวโหยเนี่ยยังคงเป็นปัญหาสำคัญของโลกโดยเฉพาะในประเทศกำลังพัฒนาการจัดกิจกรรมในวันอาหารโลกเนี่ยช่วยให้เราตระหนักถึงปัญหาแล้วก็ร่วมกันหาทางแก้ไขสำหรับวันอาหารโลกนะคะเป็นโอกาสที่ให้ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็ประชาชนทั่วไปได้ร่วมมือกันแก้ไขปัญหาความหิวโหยและสร้างระบบอาหารที่ยั่งยืนค่ะเราสามารถทำอะไรได้บ้างในวันสำคัญแบบนี้ประการแรกก็คือเรียนรู้เกี่ยวกับปัญหาความหิวโหยติดตามข่าวสารแล้วก็ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาความหิวโหยในประเทศและทั่วโลกลดการสูญเสียอาหารปฏิบัติตามหลักการ 3R ค่ะลดการบริโภคอาหารเกินความจำเป็นการนำอาหารเหลือทิ้งไปใช้ประโยชน์สนับสนุนเกษตรกรเลือกซื้อสินค้าเกษตรจากเกษตรกรโดยตรงเพื่อสนับสนุนการเกษตรยั่งยืนแล้วก็มีการร่วมกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในวันอาหารโลกเช่นการบริจาคอาหารการปลูกผักหรือการรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับอาหารแบ่งปันมีการแบ่งปันข้อมูลนะคะก็มีการบอกต่อให้คนรอบข้างเนี่ยรู้เกี่ยวกับวันอาหารโลกแล้วก็ร่วมกันสร้างความเปลี่ยนแปลงทุกคนมีส่วนร่วมในการสร้างโลกที่ปราศจากความหิวโหยได้ค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวของวันอาหารโลกนะคะมาดูวันสำคัญอื่นๆกันบ้างค่ะวันที่16ตุลาคมพุทธศักราช2466วอลต์ดิสนีย์และรอยดิสนีย์ร่วมกันก่อตั้งบริษัท The Walt Disney ขึ้นนะคะก็บริษัทนี้ไม่ต้องพูดอะไรเยอะก็เกี่ยวกับสวนสนุกนั่นเองนะคะแล้วก็มีตัวการ์ตูนต่างๆมากมายเด็กๆก็ชอบที่จะติดตามนะคะสำหรับวอลต์ดิสนีย์นะคะแล้วก็ในปีพ.ศ. 2483นาซีเยอรมนีก็ประกาศจัดตั้งวอร์ซอเกตเกโตนะคะพื้นที่กักกันชาวยิวที่ใหญ่ที่สุดในโปแลนด์ระหว่างสงครามโลกครั้งที่2ค่ะแล้วก็ปีพ.ศ. 2521สมเด็จพระสันตะปาปาจอห์นปอที่2ทรงได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งพระสันตะปาปาซึ่งเป็นพระสันตะปาปาที่ไม่ใช่ชาวอิตาลีในรอบ455ปีค่ะแล้วก็พ.ศ. 2563เกิดเหตุการณ์เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าสลายการชุมนุมของกลุ่มราษฎรบริเวณแยกปทุมวันค่ะนี่ปี63แล้วนะคะในช่วงการประท้วงในประเทศไทยเมื่อช่วงพ.ศ. 2563ถึง2564ค่ะย้อนกลับไปนิดนึงค่ะเมื่อปีพ.ศ. 2336อันนี้มาที่ในส่วนของปารีสกันบ้างนะคะฝรั่งเศสพระนางมารีแอนอองโตเนตนะคะอันนี้ใครๆก็น่าจะรู้จักพระองค์ดีนะสำหรับพระนางมารีอองโตเนตพระราชินีแห่งฝรั่งเศสถูกประหารชีวิตด้วยกิโยตินวันนี้ล่ะค่ะที่กรุงปารีสนะคะวันที่16ตุลาคมพ.ศ. 2336ค่ะ
และที่สำคัญค่ะวันนี้ปัจจุบันนี้เลยเป็นวันหยุดราชการนะคะเนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569ซึ่งก็จัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครแล้ววันที่16วันนี้เนี่ยก็เลยถือเป็นวันหยุดสำหรับคนกรุงเทพมหานครนั่นเองค่ะวันหยุดราชการนะคะพักฟังเพลงกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ

ข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเทิดเกล้าชาวไทยนะคะมีข่าวมาประชาสัมพันธ์กันสักนิดนึงนะคะวันที่ตั้งแต่เมื่อวันที่28กันยายนที่ผ่านมาไปจนถึงวันที่8พฤศจิกายนนี้มีงานที่น่าสนใจน่าไปชมมากเลยนะคะก็คือนิทรรศการสีสันสะท้อนศิลป์ถ่ายทอดความงดงามของขบวนพยุหยาตราทางชลมารคและมรดกวัฒนธรรมไทยอันทรงคุณค่าที่ทางกองทัพเรือร่วมกับไอคอนสยามจัดขึ้นที่ไอคอนลักซ์ชั้นเอ็มไอคอนสยามค่ะก็ไปร่วมกันชมนิทรรศการเรือพระราชพิธีครบทั้ง52ลำพร้อมกับเรียนรู้บทบาทของ4เรือพระที่นั่งสำคัญแห่งพระราชพิธีเพื่อเตรียมรับชมพระราชพิธีในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกฐินโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารควันที่6พฤศจิกายน2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569โดยที่ทางพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคนี้นะคะในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอย่างที่ว่านะคะถวายภาพพระกฐินที่วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารวันจริงก็คือวันที่6พฤศจิกายน2569ค่ะก็เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569นั่นเองค่ะสำหรับย้อนกลับมาที่นิทรรศการกันนะคะสำหรับนิทรรศการสีสันสะท้อนศิลป์นี้นะคะก็อย่างที่ได้กล่าวไปจัดที่ไอคอนลักซ์ชั้นเอ็มไอคอนสยามถึงวันที่8พฤศจิกายนเลยก็เป็นการเผยแพร่ความรู้ความสำคัญแล้วก็ความงดงามของขบวนพยุหยาตราทางชลมารคหนึ่งในโบราณราชประเพณีที่ทรงคุณค่าและสะท้อนเอกลักษณ์ทางศิลปะวัฒนธรรมของชาติไทยให้ประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวทั่วโลกได้ศึกษาแล้วก็ชื่นชมอย่างใกล้ชิดค่ะสำหรับนิทรรศการครั้งนี้นะคะก็เป็นการจัดพื้นที่แห่งการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ประชาชนทุกช่วงวัยเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นวัยเด็กวัยผู้ใหญ่นักเรียนนักศึกษาก็ไปชมกันได้ค่ะก็จะมีในส่วนที่เป็นไฮไลท์เลยเนี่ยก็คือการจัดแสดงริ้วขบวนเรือพระราชพิธีจำลองซึ่งจัดแสดงโมเดลเรือพระราชพิธี52ลำที่ได้รับการออกแบบอย่างประณีตงดงามจัดเรียงในรูปแบบประเภทและหน้าที่ของเรือพระราชพิธีพร้อมทั้งเนื้อหาประวัติความเป็นมาของเรืออย่างละเอียดครบถ้วนเพื่อเรียนรู้บทบาทหน้าที่แล้วก็ความสำคัญของเรือแต่ละประเภทในริ้วขบวนตลอดจนชื่นชมความประณีตงดงามของศิลปกรรมไทยที่ได้รับการสร้างสรรค์อย่างวิจิตรบรรจงบนเรือพระราชพิธีแต่ละลำค่ะนอกจากนี้นะคะภายในนิทรรศการยังนำเสนอเรื่องราวของ4เรือพระที่นั่งนะคะซึ่งก็เป็น4เรือพระที่นั่งที่สำคัญเลยของพระราชพิธีครั้งนี้ซึ่งก็ได้รับการอัญเชิญให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นเรือสำคัญหลักประกอบด้วยเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์เรือพระที่นั่งทรงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินประทับตลอดเส้นทางทางน้ำนะคะสำหรับพระที่นั่งสุพรรณหงส์แล้วก็มีเรือพระที่นั่งอนันตนาคราชทำหน้าที่อัญเชิญภาพพระกฐินไปในริ้วขบวนเรือพระที่นั่งอเนกชาติผู้ชงทำหน้าที่เป็นเรือพระที่นั่งรองนะคะสำหรับพระบรมวงศานุวงศ์และเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่9ซึ่งได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่เป็นเรือพระที่นั่งทรงสำรองโดยเรือแต่ละลำเนี่ยล้วนมีบทบาทสำคัญและสะท้อนคุณค่าของราชประเพณีไทยที่สืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบันค่ะผู้เข้าชมก็ยังจะได้ชื่นชมเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์จำลองความยาว15เมตรด้วยกันนะคะพร้อมสื่อมัลติมีเดียวิดิทัศน์แล้วก็องค์ความรู้เกี่ยวกับขบวนพยุหยาตราทางชลมารคที่จะช่วยถ่ายทอดประวัติความเป็นมาความสำคัญของพระราชพิธีและเรื่องราวเบื้องหลังเรือพระราชพิธีแต่ละลำเพื่อให้ผู้เข้าชมเนี่ยได้ทั้งความรู้ความเข้าใจแล้วก็ความประทับใจต่อมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าค่ะ
ก็ไปชมกันได้สำหรับนิทรรศการสีสันสะท้อนศิลป์ขบวนพยุหยาตราทางชลมารคโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะงานมีไปถึงวันที่8พฤศจิกายนนี้ค่ะที่ไอคอนลักษ์ชั้นเอ็มไอคอนสยามแล้วก็อย่าลืมนะคะวันจริงค่ะวันที่6พฤศจิกายน2569นี้นะคะก็จะมีการถ่ายทอดสดพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระพระกฐินครั้งนี้ด้วยนะคะถ้าสนใจร่วมงานนะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร1338ค่ะ1338หรือว่า www.iconsiam.com iconsiam.com ค่ะก็มาชวนเที่ยวชมสิ่งดีๆกันต่อดีกว่านิดนึงในช่วงท้ายของรายการนี้นะคะก็คือการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพจัดช่วงวันที่5พฤศจิกายนถึงวันที่10ธันวาคม2569ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยค่ะก็รับชมได้นะคะเป็นตอนที่สำคัญเป็นตอนหนึ่งของบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกรัชกาลที่1ค่ะก็บัตรมีหลายราคาเลย 2,000 1,800 1,000 บาท800บาท600บาทแล้วก็รอบนักเรียน200บาทก็สามารถจำตอนนี้จำหน่ายบัตรแล้วนะคะผ่านไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาแล้วก็ www.thaiticketmajor.com ค่ะดูรายละเอียดได้ทาง Facebook โขน Performance โขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพหรือโทรไปได้ที่02-262-3456022-262-3456ค่ะไปชมกันให้ได้นะคะงานแสดงโขนนี่ถือว่าเป็นการสืบสานพระราช ปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยแล้วก็ในปีมหามงคลเฉลิมชนมพรรษา4รอบของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีด้วยค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะรายการเทิดเกล้าชาวไทยดำเนินมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วค่ะคุณผู้ฟังกลับมาพบกับรายการเทิดเกล้าชาวไทยได้ใหม่นะคะในวันพรุ่งนี้เวลาเดียวกันนี้ค่ะเที่ยงคืนถึงเที่ยงคืนครึ่งทางสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกและสถานีวิทยุในเครือข่ายของกองทัพบกทั่วประเทศทั้งภาค AM และ FM ค่ะวันนี้มีความสุขกันมากๆนะคะสำหรับดิฉันมาศณัฐมนต์ภัทรนาถต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วนะคะพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ

0: ฉันดูแลใจเธอ
1: คนลุกทุ่ง Next Music Long Play ฟังเพลงฮิตที่ติดเทรนด์ต่อเนื่องที่สุด

ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: อรุณสวัสดิ์ครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการศาสตร์แห่งธรรมะพระราชาผมสุธีสุขสากลผู้ดำเนินรายการครับพบกันยามเช้า5นาฬิกาถึง5นาฬิกา30นาทีทุกคลื่นวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทัพบกทั่วประเทศครับใครชอบใครชังช่างเถิดใครเชิดใครชูช่างเขาใครเบื่อใครบ่นทนเอาใจเราร่มเย็นเป็นพอกลอนบทนี้ก็คงจะคุ้นหูคุ้นปากของเราชาวไทยเราชาวพุทธนะครับที่เวลาไปทำบุญที่วัดก็มักจะได้ยินพระคุณเจ้าท่านยกมาเป็นบทกลอนสอนใจว่าให้มีความอดทนเข้มแข็งเพราะว่าธรรมชาติของมนุษย์หรือคนเรานี้เมื่ออยู่ด้วยกันก็จะมีทั้งคนที่ได้ดั่งใจและคนที่ไม่ได้ดั่งใจเรียกว่ามีคนหลากหลายเมื่อไปประสบพบเจอคนที่ไม่ได้ดั่งใจก็ให้อดทนใครชอบใครชังก็ชังเถิดใครเชิดใครชูก็ชังเขาใครเบื่อใครบ่นก็ทนเอาให้ใจเราร่มเย็นเป็นพอแปลว่าเรื่องของการรักษาจิตใจดูแลจิตใจเป็นงานของชีวิตเป็นงานของจิตเป็นงานของเราทุกคนผู้รักตัวถ้ารักตัวก็ควรที่จะได้รักษาใจของตัวด้วยเวลาที่มีคนชมหรือคนชังบางคนเนี่ยเสียคนเพราะว่าคนชมการชมแม้ว่าจะเป็นไปในเชิงบวกคือเป็นกำลังใจแต่ว่าหากชมมากๆเข้าผู้ที่ถูกชมก็พลันคิดว่าตัวเองนั้นไม่มีข้อบกพร่องก็ลืมที่จะพิจารณาถึงเรื่องที่ควรปรับปรุงแก้ไขในตัวเองเมื่อได้ยินแต่คำชมก็คิดว่าตัวเองเขาคงจะสมบูรณ์พร้อมดีพร้อมแล้วไม่มีอะไรที่จะต้องแก้ไขปรากฏว่าพอไปเจอคนที่เขาชังหรือคนที่เขาตำหนิติติงก็รับไม่ได้ทนไม่ได้มองว่าโลกนี้ใจร้ายกลายเป็นคนอ่อนแอแบเบาะเปราะบางในที่สุดแล้วก็อยู่ในโลกนี้ได้อย่างไม่มีความสุขคืออยู่ได้แต่ไม่มีความสุขมีความรู้สึกว่าไปเจอคนบางคนแล้วก็ไม่สบายใจนะเพราะว่ามีคำแสลงหูแสลงใจให้ได้ยินให้ได้ฟังแต่สำหรับคนที่ฝึกจิตฝึกใจแล้วแม้คำพูดที่อาจจะแสลงหูก็นำพาไปสู่การฝึกจิตพัฒนาใจคำชมก็ฟังอย่างมีสติไม่หลงไม่ลอยไม่เหลิงการที่จะครองจิตครองใจให้ได้ลักษณะเช่นนี้ได้ก็ต้องอาศัยการเข้าใจหรือการฝึกให้เข้าใจความเป็นจริงของชีวิตว่าเราทุกคนจะยากดีมีจนก็ไม่พ้นที่จะต้องประสบพบเจอกับโลกธรรมมีสิ่งที่ใจเราปรารถนาบ้างมีสิ่งที่ใจเราไม่ปรารถนาบ้างปะปนกันไปแล้วก็ไม่มีใครเลยที่จะได้แต่ฝั่งดีฝั่งที่ไม่ดีหรือฝั่งที่ไม่ต้องการจะไม่ได้ประสบพบเจอด้วยกันทั้งสิ้นคงจำกันได้พระชาติ ที่พระโพธิสัตว์ได้ทรงบำเพ็ญบารมีสมัยที่เป็นพระเตมีนะที่เรามักจะพูดกันว่าเป็นพระเตมีใบ้นะก็คือพระโพธิสัตว์ที่เคยได้บำเพ็ญเนกขัมมะบารมีเกิดมาเป็นพระราชโอรสพระราชบิดานั้นก็ปฏิบัติตามวิถีของกษัตริย์เมื่อมีพระราชอำนาจก็ลงโทษลงทันส่วนพระกุมารซึ่งมีบุญญาธิการแล้วเป็นพระโพธิสัตว์นั้นก็เห็นว่าจะเป็นการสร้างเวรสร้างกรรมกันต่อไปก็ส่งแกล้งเป็นคนบ้าใบ้ไปโดยที่ต้องใช้ความอดทนอย่างแรงกล้าก็เพื่อที่จะได้บรรลุผลที่ต้องการนั่นก็คือการที่จะได้ใช้ความอดทนเข้าสู่มรรคผลนิพพานต่อไปวันนี้ก็มีนิทานในเรื่องนี้เตมีชาดกซึ่งคุณเชอรี่มนัญญาจะมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันถือว่าเป็นการทบทวนกันละกันนะครับหลายท่านก็คงจะเคยได้ยินได้ฟังมาตั้งแต่เล็กๆแล้วตั้งแต่ยังเป็นเด็กแล้วนะครับแต่ว่าพอการเวลาผ่านไปก็อาจจะหลงๆลืมๆก็มาทบทวนกันสักครั้งหนึ่งแล้วก็เป็นการฝึกจิตพัฒนาใจตามรอยของพระเตมีผู้บำเพ็ญเนกขัมมะบารมีติดตามรับฟังครับ
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังคะเคยไหมคะที่จะต้องอดทนกับบางสิ่งบางอย่างทั้งที่ภายในใจของเรานั้นอยากจะอธิบายความจริงออกไปให้ทุกคนได้รับรู้แต่เรากลับเลือกที่จะเงียบเพราะรู้ว่าสิ่งที่เรากำลังทำอยู่นั้นมีความหมายที่ยิ่งใหญ่มากกว่าความสุขของตัวเราเองวันนี้นะคะเชอรี่ก็มีนิทานชาดกเรื่องนึงค่ะที่อยากจะพาคุณผู้ฟังเนี่ยไปพบกับเรื่องราวของเจ้าชายพระองค์หนึ่งผู้ยังอดทนต่อความทุกข์ยากนานนับปีเพียงเพื่อที่จะรักษาตนเองให้พ้นจากการสร้างบาปค่ะพอจะนึกออกกันไหมคะว่าเป็นนิทานชาดกเรื่องไหนบางคนอาจจะแอบนึกออกแล้วนะคะแต่ชลีเฉลยเลยแล้วกันนะคะว่าเป็นเรื่องราวของพระเตมีชาดกค่ะหรือที่ทุกท่านอาจจะคุ้นเคยในเรื่องของพระเตมีใบ้อะไรอย่างนี้นะคะถ้าพร้อมแล้วไปฟังนิทานกันค่ะการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วณเมืองพาราณสีมีพระราชาพระองค์หนึ่งพระนามว่าพระเจ้ากาสิกราชพระองค์ทรงมีพระโอรสพระองค์หนึ่งนะคะมีพระนามว่าพระเตมีเมื่อเจ้าชายพระเตมีเนี่ยทรงพระเยาว์พระองค์ได้ทอดพระเนตรเห็นพระราชบิดาทรงตัดสินลงโทษผู้กระทำความผิดและทรงตระหนักว่าการใช้อำนาจปกครองบ้านเมืองนั้นอาจทำให้ผู้ที่ปกครองต้องสร้างบาปกรรมโดยที่ไม่รู้ตัวภาพเหตุการณ์ในวันนั้นทำให้พระองค์หวนนึกถึงกรรมในอดีตชาติและทรงเกิดความหวาดหวั่นว่าหากพระองค์เติบโตขึ้นและได้ครองราชย์พระองค์อาจจะต้องตัดสินลงโทษผู้คนอาจต้องทำให้ผู้อื่นได้รับความทุกข์และอาจจะต้องสร้างบาปกรรมเช่นเดียวกันพระเตมีจึงตั้งพระทัยอย่างแน่วแน่ว่าจะไม่ยอมให้พระองค์ต้องเดินสู่เส้นทางนั้นแต่พระองค์จะทำเช่นไรได้เล่าในเมื่อพระองค์เป็นถึงพระโอรสของพระราชาและทุกคนต่างคาดหวังให้พระองค์เนี่ยขึ้นครองราชย์ในอนาคตในที่สุดพระเตมีก็ทรงตัดสินพระทัยครั้งสำคัญโดยการที่พระองค์เนี่ยทรงแซงทำเป็นคนง่อยเป็นใบ้และเป็นคนหูหนวกทั้งที่แท้จริงแล้วพระองค์เนี่ยทรงมีพระวรกายที่แข็งแรงและมีพระสติปัญญาที่เฉียบแหลมวันเวลาผ่านไปจากหนึ่งวันเป็นหลายเดือนจากหลายเดือนเป็นเวลาหลายปีพระเตมีต้องทรงอดทนแม้อยากจะพูดก็ต้องเงียบแม้อยากจะเดินก็ต้องแซงทำเป็นเดินไม่ได้ จะเข้าใจทุกสิ่งที่ทุกคนพูดคุยกันก็ต้องทรงนิ่งเฉยราวกับไม่รับรู้อะไรเลยผู้คนบางคนเนี่ยมองพระองค์ด้วยความเวทนาบางคนมองด้วยความผิดหวังในขณะที่พระราชบิดาและพระราชมารดาก็ทรงเป็นทุกข์เพราะทรงเชื่อว่าพระโอรสของพระองค์นั้นมีความบกพร่องทางร่างกายและสติปัญญาจริงๆแต่ไม่มีผู้ใดรับรู้เลยว่าภายใต้ความเงียบงันนั้นพระเตมีกำลังต่อสู้กับความยากลำบากอย่างหนักเพื่อรักษาคำมั่นที่ทรงให้ไว้กับพระองค์เองจนกระทั่งวันหนึ่งนะคะพระราชาทรงตัดสินพระทัยว่าพระโอรสผู้ไม่สามารถปกครองบ้านเมืองได้เนี่ยก็ไม่ควรสืบราชบัลลังก์จึงมีรับสั่งให้นายสารถีนำพระเตมีออกนอกเมืองไปค่ะเพื่อจัดการฝังพระองค์เสียโอ้นายสารถีเนี่ยก็จึงนำพระเตมีขึ้นรถและเดินทางออกไปยังสถานที่ห่างไกลผู้คนเมื่อมาถึงสถานที่แห่งนั้นนายสารถีก็เริ่มขุดหลุมตามพระราชโองการในขณะนั้นเองพระเตมีก็ทรงทราบว่าช่วงเวลาแห่งการอดทนอันยาวนานของพระองค์นั้นกำลังจะสิ้นสุดลงแล้วพระองค์จึงทรงลุกขึ้นจากรถยืดพระวรกายและก้าวเดินได้อย่างสง่างามนายสารถีถึงกับตกตะลึงเจ้าชายพระองค์ทรงเดินได้อย่างไรหรือนั่นแล้วเหตุใดที่ผ่านมาพระองค์จึงทรงแสร้งทำเป็นคนพิการเล่าเพียค่ะพระเตมีจึงตรัสตอบด้วยความสงบว่าเรามิได้ต้องการอำนาจมิได้ต้องการราชสมบัติเพราะเรามองเห็นแล้วว่าการครองราชอาจนำไปสู่การสร้างบาปกรรมเราจึงยอมอดทนต่อความทุกข์ยากทั้งปวงเพื่อให้ตนเองหลุดพ้นจากเส้นทางที่เราไม่ปรารถนาเพราะสำหรับเราแล้วชีวิตที่สงบและปราศจากการเบียดเบียนผู้อื่นมีคุณค่ายิ่งกว่าราชสมบัติทั้งแผ่นดินฟังเช่นนั้นนายสารถีจึงเกิดความเลื่อมใสในพระปัญญาของพระเตมีต่อมาพระเตมีนะคะก็ทรงเลือกที่จะออกบวชแล้วก็ดำเนินชีวิตอย่างสงบในป่ามุ่งมั่นบำเพ็ญธรรมและแสวงหาความหลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวงค่ะพระองค์ทรงละทิ้งความสุขทั้งโลกเพื่อมุ่งหาความสุขที่เกิดจากความสงบภายในใจและนี่คือเรื่องราวของพระเตมีผู้ยอมอดทนต่อความทุกข์ยากนานนับปีเพื่อรักษาสิ่งที่พระองค์เห็นว่ามีคุณค่ามากกว่าสิ่งใดนิทานเรื่องนี้นะคะสอนให้รู้ว่าความอดทนที่แท้จริงนั้นไม่จำเป็นต่อการยอมจำนนต่อความทุกข์ในทุกๆอย่างแต่คือการที่รู้ว่าสิ่งใดควรอดทนสิ่งใดควรยืนหยัดเพื่อรักษาความถูกต้องในชีวิตของคนเราค่ะอาจจะไม่ต้องเผชิญกับสถานการณ์เหมือนกับพระเตมีแต่เราทุกคนต่างมีช่วงเวลาที่จะต้องตัดสินใจในบางครั้งนะคะเราอาจจะต้องเลือกระหว่างความก้าวหน้ากับความซื่อสัตย์ระหว่างผลประโยชน์ของตนเองกับความถูกต้องหรือระหว่างการทำให้คนอื่นพอใจกับการรักษาความดีงามของหัวใจของเราเอาไว้ขอเพียงเรามีสติค่ะแล้วรู้จักแยกแยะผิดชอบชั่วดีและกล้าที่จะเลือกทำในสิ่งที่ถูกต้องแม้เส้นทางนั้นจะยากกว่าคนอื่นก็ตามเพราะสุดท้ายแล้วค่ะคุณค่าของชีวิตไม่ได้วัดกันที่ว่าเรามีทรัพย์สินมากเพียงใดมีอำนาจมากเพียงไหนหรือได้รับการยกย่องจากผู้คนมากเท่าไหร่แต่อาจจะวัดได้จากคำถามง่ายๆว่าตลอดชีวิตที่ผ่านมาเราได้รักษาความดีในหัวใจของเราได้มากเพียงใดขอให้เรื่องราวของพระเตมีชาดก เป็นกำลังใจให้กับคุณผู้ฟังในเช้าวันนี้นะคะขอให้มีความอดทนต่ออุปสรรคมีสติในการตัดสินใจและมีความกล้าหาญที่จะยืนหยัดในความถูกต้องนะคะ
1: นี่คือเตมียชาดกที่คุณเชอรี่มนัญญาได้นำมาเล่านำมาฝากคุณผู้ฟังเช้านี้เป็นขวัญเป็นกำลังใจในการทำในสิ่งที่ถูกต้องดีงามด้วยเมตตากรุณาด้วยสติด้วยปัญญาด้วยความอดทนด้วยความเข้มแข็งสุดท้ายท้ายสุดแล้วก็คือเพื่อรักษาความสงบแห่งใจเราอยู่ที่ไหนเราทำอะไรถ้าเกิดว่าไม่มีความสงบภายในจิตใจสิ่งที่ทำก็แทบจะไร้ความหมายไร้คุณค่าสมมติว่าเป็นนักเรียนที่ตั้งใจเรียนแต่เป็นการตั้งใจเรียนท่ามกลางความกดดันอยากจะเป็นที่หนึ่งอยากจะได้คะแนนมากๆแล้วก็อยากที่จะได้อวดอ้างกับใครต่อใครว่าเราก็เป็นคนมีความสามารถเป็นคนเก่งเรียนอย่างนี้กดดันไม่ได้เรียนเพียงเพื่อที่จะได้รับความรู้เอาความรู้นั้นไปพัฒนาต่อยอดเป็นการทำงานหรือช่วยเหลือผู้อื่นช่วยเหลือสังคมต่อไปความรู้สึกนั้นจะแตกต่างกันนะเพราะฉะนั้นเราเป็นคนหนึ่งซึ่งรู้ว่าทำอะไรเพื่ออะไรเรามีความอดทนเพื่อจะไปสู่จุดหมายนั้นก็ถือว่ามีลักษณะหรือมีแนวทางแห่งพระโพธิสัตว์ตามที่ได้ฟังเรื่องราวของเตมียชาดกนะครับวันนี้นำบทเพลงสร้างสรรค์มาฝากคุณผู้ฟังเหมือนเช่นเคยเชิญรับฟังครับ

มาถึงช่วงท้ายของรายการศาสตร์แห่งธรรมะพระราชาครับช่วงนี้วันนี้ก็ยังเป็นวันหยุดนะครับเป็นวันหยุดพิเศษนะครับที่ทางรัฐบาลได้ประกาศให้เป็นวันหยุดพิเศษเฉพาะข้าราชการในกรุงเทพมหานครสืบเนื่องมาจากการประชุม IMF นะการเงินการธนาคารโลกนะครับที่ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมานี้นะครับก็มีบรรยากาศที่มีผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ที่เกี่ยวข้องในวงการการเงินการธนาคารโลกเดินทางมาประชุมที่เมืองไทยนะครับแล้วก็จะสังเกตเห็นว่ามีนักท่องเที่ยวนะครับมาเที่ยวชมบ้านเมืองของเราเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับบวกกับช่วงเวลานี้ที่มีการซักซ้อมขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคด้วยนะครับเมื่อวานนี้หลายท่านหลายคนก็คงจะได้ชมการซ้อมฝีพายนะที่แม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคนี้ก็ไม่ได้มีทุกปีนะเฉพาะโอกาสวาระพิเศษอย่างเช่นในปีนี้ก็เป็นโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ48พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ซึ่งก็จะมีพระราชพิธีถวายผ้าพระกฐินในวันที่6พฤศจิกายน2569นี้ที่วัดอรุณราชวรารามครับวันนี้เวลาหมดเวลานี่คือศาสตร์แห่งธรรมพระราชาเช้านี้ผมสุธีสุขสากลลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ

0: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
1: คุณกำลังฟังคนลุกทุ่ง
2: Next It's Radio
3: Presented by
4: Avalon Collagen แก้ปัญหาข้อเข่าเสื่อม Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดชนิดผงลดความดันเบาหวานไขมันเลวโทร028575119

เสียงร้องของพี่จ่อยนะครับเหนื่อยอ่อนๆแบบนี้แหละคือเสน่ห์ส่วนตัวของเขานะครับจะร้องเพลงไหนก็มีความเป็นยี่ห้อพี่จ่อยจริงๆนะครับและนี่คือครั้งหนึ่งที่เพลงนี้เคยติดอยู่ในชาร์ตของเราก็หลายสัปดาห์อยู่เนาะสำหรับหลงลับแลเป็นเพลงที่จุกขอมานะครับในLINE @ DJKLTFM ในเช้าวันนี้นะครับตั้งแต่ข้อความแรกๆเลยที่มานั่งลงตรงที่เดิมนะครับพร้อมทั้งข้อความที่ส่งเข้ามาทักทายด้วยขอเพลงด้วยนะครับเยอะมากๆเหมือนเดิมครับสวัสดียามเช้านะครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของคนลูกทุ่ง Next นะครับในเช้าของวันศุกร์16ตุลาคม2569วันนี้รวยนี่ต้องบอกแบบนี้ก่อนเลยตั้งแต่ช่วงต้นรายการนะจ๊ะดีเจพี่ท็อปมาแล้วครับ

0: วันนี้6โมงเย็นนะครับก็ติดตามฟังสำหรับการรายงานชาร์ตคนลูกทุ่งท็อป10นะครับ10เพลงที่ถูกขอและถูกเปิดออกอากาศมากที่สุดด้วยนะครับเพลงของน้ำเพชรกฐาวุฒิมี2เพลงในชาร์ตของเรานะครับทั้งตำแหน่งพระรองในอันดับที่6แล้วก็มีอ่านเกมไม่ขาดในอันดับที่3ด้วยเดี๋ยวลุ้นกันต่อนะครับว่าจะมีขยับการขยับขึ้นลงอย่างไรบ้างนะครับวันนี้ติดตามนะครับรายงานโดยพี่ท็อปเหมือนเดิมนะครับทักทายหลายคนนะครับสำหรับในเช้าวันนี้นะทั้งหลายกลุ่มด้อมคนลูกทุ่งนะครับแล้วก็ที่ไลน์แอดดีเจเคเอลทีเอฟเอ็มด้วยนะครับสวัสดีพี่จินป๊อปปี้ป้าเผาครับพี่สุรัตนานะพี่บอลบางกรวยนะครับพี่นุชรับ11คุณศรีสุดานะครับแล้วก็ยังมีคุณละอองดาวป้าแป๋วกาแฟสดด้วยนะครับเปิดฐานชงเรียบร้อยสวัสดีคุณณัชยาครับคุณรัศมีจันน้อยคุณนกน้องนกชาลิดาครับมาแล้วเหมือนเดิมนะครับพี่นราขันธปราบจากเชียงใหม่นะครับป้าตุ๋ยจากคูบอนแล้วก็ยังมีพี่สุจิตรานะครับจากสกลนครด้วยนะครับมีพี่บรรจงขันธปราบนะแล้วก็ยังมีคุณณสุนีสวัสดีคุณภรินทร์ด้วยพี่เอื้องจากเชียงใหม่คุณรณชัยนิรบุตรนะครับแล้วก็มีคุณธนุบินรถตู้บางปะอินน้องนาท่าข้ามาเซฮายกันนะครับวันนี้คงจะทานเจอย่างต่อเนื่องนะครับตั้งแต่เมื่อสุกที่ผ่านมานี่ก็ครบ1สัปดาห์แล้วใช่ไหมสวัสดีไปยังแม่นันด้วยนะครับป้าเผาแม่ยาสวัสดีครับมีพี่จุกด้วยนะครับบอกว่าไม่แน่ใจฟังผิดหรือเปล่านะครับบอกว่าหวยเลื่อนออกวันนี้เหรอเอ๊ะไม่น่าเลื่อนนะแต่เลื่อนคือ16ธันวาครับแต่16ตุลาวันนี้ปกตินะครับนะเพราะว่า16ธันวานั้นก็ตรงกับพระราชพิธีของพระบรมปีหลวงนะครับก็คือจะมีการเลื่อนไปนะ2งวดก็คือ16เป็นออก17ธันวาแล้วก็หลังปีใหม่ก็นู่นเลยครับวันที่2มกราคมนะครับสำหรับในช่วงปลายปีนะก็มีการประกาศออกมานะวันนี้หวยออกปกติจ้าลอตเตอรี่มาเหมือนเดิมนะจ๊ะส่วนเลขที่อยู่ในใจใครหลายคนจะถูกหรือเปล่าลุ้นกันสวัสดีคุณวิชาญทองลิ้มแล้วก็แม่สิริพรด้วยครับ
1: เชื่อมต่อความสุขกับคนลูกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลูกทุ่ง
0: แล้วก็ทักทายไปถึงคุณรณชัยนิรบุตรด้วยนะครับมาทักทายกันแล้วก็ขอเพลงมาพรึบเลยเหมือนเดิม
2: คนลูกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจาก AirPlay และคำขอสูงที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดย Mushroom Plusน้ำเห็ดสกัดชนิดผง13ชนิดในซองเดียวดูแลสุขภาพความดันสูงเบาหวานคอเลสเตอรอลไขมันเลวสูงโทร02-857-5119 02-857-5119

สถานีวิทยุเจรตาหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรกในเวลา 6:00 นกับอิฐคณินบุญประเสริฐครับตำรวจประกาศปิดการจราจรและปรับเปลี่ยนเส้นทางในวันที่16ตุลาคม2569รอบศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: เอาละครับคุณผู้ฟังเพลงต่อไปเป็นเพลงใหม่มาแรงสุดๆใครที่เป็นสายใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นต้องชอบชัวร์

0: ใหม่มาพร้อมความคุ้มติดชาร์จเปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ศูนย์เชลเฮลิพลัสในปั๊มเชลวันนี้ใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นคุ้มค่าเปลี่ยนเลย
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300 ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ

0: ุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมากกรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
2: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: กองบัญชาการตำรวจนครบาลแจ้งปิดการจราจรหลายเส้นทางในวันที่16ตุลาคม2569แนะประชาชนวางแผนการเดินทางล่วงหน้าคุณณทิพย์สุดาโตรักษาเรียนครับ
4: กองบัญชาการตำรวจนครบาลประชาสัมพันธ์แจ้งปิดการจราจรและปรับเปลี่ยนเส้นทางเดินรถในพื้นที่โดยรอบศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจในวันศุกร์ที่16ตุลาคมนี้เพื่ออำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนโดยมีรายละเอียดดังนี้1ปิดการจราจรถนนเพลินจิตขาออกตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 13:00 นปิดการจราจรตั้งแต่แยกเพลินจิตถึงแยกนานาพร้อมปรับเปลี่ยนเส้นทางเดินรถประจำทางสาย2 40 48 501 508 511และสายอื่นที่ได้รับผลกระทบโดยมีเส้นทางเลี่ยงให้ใช้ถนนวิทยุเลี้ยวขวาเข้าถนนเพชรบุรีเลี้ยวขวาบริเวณแยกวิทย์สัมพันธ์เข้าซอยสุขุมวิท3เลี้ยวซ้ายบริเวณแยกนานาเพื่อกลับเข้าสู่ถนนสุขุมวิท2ปิดการจราจรถนนรัชดาภิเษกตั้งแต่เวลาเที่ยงคืนถึงเวลา 20:00 นปิดการจราจรช่วงแยกอโศกมนตรีถึงแยกรัชดาพระรามที่4เส้นทางเลี่ยงแนะนำให้ใช้ซอยสุขุมวิท22 24หรือ26ซึ่งเชื่อมต่อระหว่างถนนสุขุมวิทกับถนนพระรามที่4โดยขอให้ผู้ใช้เส้นทางตรวจสอบสภาพการจราจรและวางแผนการเดินทางล่วงหน้า3ข้อจำกัดการเดินรถบริเวณถนนพระราม4และถนนรัชดาภิเษกถนนพระรามที่4ขาออกห้ามเลี้ยวขวามุ่งหน้าไปทางแยกณระนองห้ามเลี้ยวซ้ายมุ่งหน้าไปทางศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจถนนรัชดาภิเษกมุ่งหน้าแยกณระนองห้ามตรงไปศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจณทิพย์สุดาตรักษารายงานค่ะ
3: บริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเผยจากวิกฤตการฝนตกหนักและน้ำท่วมระหว่างวันที่26ถึง30กันยายนที่ผ่านมาส่งผลให้เกิดเที่ยวบินล่าช้าและเที่ยวบินถูกยกเลิกสัมภาระตกค้างบริษัทมิได้นิ่งนอนใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและได้พยายามอย่างดีที่สุดในการเร่งเยียวยาผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบโดยบริษัทเตรียมเปิดศูนย์บริการลูกค้า Customer Care Center เพื่อให้ยื่นคำขอรับการเยียวยาค่าเสียหายจากกรณีเที่ยวบินล่าช้าเที่ยวบินถูกยกเลิกและได้รับสัมภาระล่าช้าศูนย์บริการจะเปิดให้บริการตั้งแต่วันศุกร์ที่16ตุลาคม2569เป็นต้นไปหน้าอาคาร3ชั้น1สำนักงานใหญ่การบินไทยถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพโดยในวันที่16ตุลาคมจะเปิดให้บริการในเวลา 13:00 นถึง 16:00 นและตั้งแต่วันที่17ตุลาคมเป็นต้นไปเปิดให้บริการทุกวันไม่เว้นวันหยุดตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 16:00 นและมาติดตามสภาพอากาศวันนี้ครับบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคตะวันออกรวมทั้งภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วย
5: การดำรงชีวิตที่ดีจะต้องปรับปรุงตัวตลอดเวลาการปรับปรุงตัวจะต้องมีความเพียรและความอดทนเป็นที่ตั้งถ้าคนเราไม่หมั่นเพียรไม่มีความอดทนก็อาจจะท้อใจไปโดยง่ายเมื่อท้อใจไปแล้วไม่มีทางที่จะมีชีวิตเจริญรุ่งเรืองแน่ๆพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่27มีนาคม2523
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 7:00 น.อิทธิคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
6: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
7: คุณกำลังฟังคนลุกทุ่ง
8: Next It's Radio
9: Presented by
10: Avalon Collagen แก้ปัญหาข้อเข่าเสื่อม Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดชนิดผงลดความดันเบาหวานไขมันเลวโทร 02-857-5119

ช้านี้ใครเดินทางด้วยรถไฟฟ้า MRT และต้องไปลงที่สถานีศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจทุกวันนะครับต้องเผื่อเวลาเดินทางนิดนึงเพราะว่าก็จะมีการปิดบริการชั่วคราวนะครับที่สถานีแห่งนี้นะวันนี้ตั้งแต่9โมงเป็นต้นไปนะครับจนถึง4โมงเย็นเลยนะครับเพราะว่ามีการประชุม World Bankการที่เราได้ทราบก็เป็นอย่างดีแล้วนะครับวันนี้ MRT เป็นสถานีเดียวนะครับคือลงขึ้นไม่ได้ที่สถานีศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิจนั่นเองครับต้นชั่วโมงนี้เริ่มต้นกันด้วยเป็นอย่างบุญนะครับงานเพราะเลยนะครับเพลงนี้จากน้องต้นสะเดาแล้วก็ยังมีน้องอั๋นพิไลพรนะครับมาฟีดกันด้วยนะครับเป็นเพลงที่เพราะมากๆแล้วก็ก่อนหน้านั้นเราได้ฟังอีกฝั่งของพระจันทร์นะครับในเวอร์ชันของตะกิติศักดิ์ด้วยส่วนช่วงของการฟังข่าวเมื่อกี้นี้เผลอๆร้องแล้วร้องอีกมาอ้าวทันหรือเปล่าแต่มีคนทันด้วยนะครับเสถียรทำมือที่พี่ท็อปเล่นไปกับเพลงคนใช่ที่ใกล้กันแล้วก็มีเจ็บเมื่อไหร่ก็โทรมามีแค่4คนเท่านั้นครับที่ตื่นคนอื่นยังเมาขี้ตาอยู่อ้าวตายแล้วยังไงจ๊ะฉันเล่นไปเกมไปตอนไหนเมื่อกี้นี้ก็เนียนๆไปเลยนะครับมี4คนที่ได้รับสิทธิ์ในข้อนี้นะครับเอาชื่อไปใส่ไว้ในกล่องจุ่มเรียบร้อยมีน้องนกชาลิดาป้าแป๋วกาแฟสดครับมีคุณรณชัยนิรบุตรแล้วก็พี่จิมปอเปียด้วยขอแสดงความยินดีกับทั้ง4ท่านเดี๋ยวโจทย์ข้อต่อไปเล็งๆให้ดีนะกติกาเดิมได้ยินเพลงของศิลปินคนเดียวกันเขาเปิดต่อกันแต่คนละเพลงแต่เป็นคนเดียวกันนี่นาร้องสองเพลงร้องแล้วร้องอีกส่งชื่อศิลปินคนนั้นมาที่ LINE at DJKLTFM นะครับสวัสดีไปยังพี่จีด้วยครับพี่จีทำแซนด์วิชส่งให้พี่ท็อปด้วยนะคะรีบมาค่ะเห็นบอกว่าทำสองชิ้นนะคะสตูดิโอของเรามาไม่ยากนะคะพี่จีปักหมุดมาเลยค่ะแล้วก็ยังมีสายน้ำด้วยบอกว่าตื่นแล้วนะคะยังไม่ตุยแหมคืนนี้เจอกันไหมคะหน้าห้าง

มาแบบเพลินๆเพราะว่าเขาชื่อลำเพลินวงศกรมาแบบฟีดคนนู้นทีฟีดคนนี้ทีนะครับตั้งแต่โปรเจกต์ล่าสุดของไททอนเจนด้วยลำการก็บอกกันเด้อเพลงนี้ฟีดกับทางน้องหนำเตยแล้วก็น้องแทนไทยด้วยแล้วก็ครั้งหนึ่งเคยเอาเพลงเก่าของพี่ต่ายนะครับมาฟีดกับน้องเกมสุจิตราด้วยกับเพลงนี้เลยตั๋วให้ขึ้นฮอดนะครับแต่คนหลายคนไม่เพลินนะแหมบางคนบอกเอ้าเพลงโจทย์เหรออ้าวจบลงไปแล้วเรียบร้อยลำเพลิน2เพลงตามกติกานะครับยินดีด้วยกับคุณรณชัยครับป้าแป๋วกาแฟสดพี่หนูพินพี่สุรัตนาครับพี่จินปอเปียป้าตุ๋ยพรกมลครับน้องนกชาลิดาบังซุปและพี่รุจิรานะครับที่ทันในโจทย์ข้อนี้อย่างรวดเร็วที่สุดด้วย

0: เดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะลาพักร้อนนะครับก็จะมีบางวันที่ไม่ได้เจอกันนะแต่ไม่ต้องตกใจไปไหนลาพักร้อนไปดำน้ำเป็นทริปประจำปีของครอบครัวนะครับก็มีเนี่ยก็จะไปดำน้ำแบบปีละครั้งนะครับเมื่อปีที่แล้วเนี่ยก็แวบๆไปดำหน่อยนะครับแต่ว่าก็ไปแบบชุบๆๆๆหน่อยนึงอะไรเงี้ยคือก็ยังไม่ได้ประทับใจอะไรมากนะครับเนื่องจากว่าไปดำแล้วมันไม่ค่อยสวยนะครับแต่ก็โอเคก็ไปสู่บรรยากาศของทะเลมาเมื่อปีที่แล้วไปเสม็ดนะครับแต่ว่าครั้งนี้ลงใต้ไปนู่นเลยนะครับชุมพรสุราษฎร์ธานีไปดำน้ำกันนะครับกับลูกๆนะครับก็เป็นทริปส่วนตัวกันหน่อยหนึ่งนะครับก็สัปดาห์หน้านะครับอาจจะมีบางวันที่หายบลุ๊คไปแต่ก็เดี๋ยวจะบอกล่วงหน้านะว่าหายไปวันไหนบ้างนะครับแต่สัปดาห์นี้แน่นอนที่สุดเราอยู่กันเต็มๆไปถึงวันศุกร์นี้ละเผื่อตั๊บเดียวเนาะนะสัปดาห์นี้เร็วจริงๆนะครับพี่รุจิราสวัสดีด้วยนะครับแล้วก็ยังมีพี่อ้วนจากพัฒนาการนะครับมากู๊ดมอร์นิ่งกันพี่นิสุภวรรณนะครับแล้วก็ยังมีบางซุปแล้วก็รวมถึงมีใครอีกนะมีพิสุคลอง16นะครับบอกว่านั่งจิบกาแฟแซนด์วิชปลาทูน่าค่ะนะคะฟังเพลงเพลินๆไปด้วยนะคะที่หน้าบ้านอ้าวพี่สุวันนี้ออกเจแล้วเหรอยังไงงงๆบอกว่าทานแซนด์วิชปลาทูน่านะครับคือเอาไม่ทานเจต่อหรือยังไงงงนะครับเป็นบอกว่ากินเจอยู่หลายวันเหมือนกันอ่ะไม่เป็นไรเอาสะดวกเจหรือไม่สะดวกเจประมาณนี้
1: คนลูกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจาก AirPlay และคำขอมากที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดย Abalone Collagen แก้ปัญหาข้อเข่าเสื่อมสูตรใหม่สนใจโทร02-857-5119 02-857-5119

0: ันดับที่4วันนี้ในชาของคุณลูกทุ่งนะครับในเวลาวันแล้ววันนี้ลุ้นกันต่อว่าเธอจะนำเพลงนี้เข้าสู่ท็อป3หรือว่าจะทะลุป้องไปถึงอันดับที่1ได้เลยครับสำหรับอกหักส่งทางกระแสดีทีเดียวคนลูกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจาก Airplay และคำขอมากที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดย Abalone Collagen แก้ปัญหาข้อเข่าเสื่อมสูตรใหม่สนใจโทร02-857-5119 02-857-5119 Abalone Collagen นะครับดูแลเรื่องข้อเข่าของเราเป็นอย่างดีนะตัวนี้ดีมากๆนะครับแล้วก็เป็นคอลลาเจนที่ตรงจุดนะครับเป็นตระกูลของ Aldenager Type 2ด้วยซึ่งตัว Type 2นี่แหละจะช่วยดูแลเรื่องของข้อเข่านะครับได้เป็นอย่างดีนะครับและที่สำคัญเขามีปริมาณคอลลาเจนสูงถึง 120,000 มิลลิกรัมนะครับไอ้คำว่า 120,000 มิลลิกรัมเลยเขาบอกว่าเป็นเท่าไหร่นะยังไงนะคือมันเพียงพอกับการดูแลและซ่อมข้อเข่าของเรานะครับเป็นอย่างดีด้วยที่ทางห้องแลบเนี่ยเขาเรียกว่าคำนวณมาแล้วนะครับในเชิงของโภชนาการเวลาคุณกินเข้าไปมันก็จะเพียงพอแล้วก็ที่สำคัญคือในกระบวนการของแลบนะครับก็จะทำให้โมเลกุลของมันเนี่ยเล็กลงมากๆทำให้ดูดซึมได้เร็วนะครับพอดูดซึมได้เร็วเรากินไปก็จะเห็นผลนั่นเองนะครับหลายคนสั่งซื้อแล้วติดใจลองกินแล้วชอบกินแล้วดีเห็นผลแล้วก็บอกต่อบรรดาเพื่อนๆแล้วก็ยังส่งต่อไปให้กับคนที่เรารักนะครับปู่ย่าตายายพ่อแม่ได้ทานอีกนะคือตัวเองก็แบบเหมือนลองก่อนไงลองดูซิว่ากินได้ดีไหมเฮ้ยกินดีส่งให้คุณพ่อคุณแม่ทานที่ต่างจังหวัดได้เลยแล้วก็ต้องย้ำนะทานทุกวันวันละ2ช้อนตอนเช้าละลายกับน้ำเปล่าอุณหภูมิห้อง1แก้วตื่นมาปั๊บกินเลยนะครับแบบนี้ดีมากๆนะครับโทรสั่งซื้ออาบาโลนคอลลาเจนได้เลยครับที่เบอร์นี้02-857-5119 02-857-5119โทรตอนนี้เลยครับ
1: คุณกำลังฟังคนลุกทุ่ง
2: Next It's Radio Presented by
3: Abalone Collagen แก้ปัญหาข้อเข่าเสื่อม Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดชนิดผงลดความดันเบาหวานไขมันเลวโทร02-857-5119

0: หอม
1: ลูกพ่อไปกินข้าวได้แล้วนะ
2: นี่แหละเวลาความสุขของครอบครัวเรา
3: ข้าวตรานกกระเรียนข้าวหอมมะลิเมล็ดยาวเรียวหอมนุ่มอร่อยทานได้กับทุกเมนูเพราะเราคัดสรรข้าวคุณภาพดีหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ LINE Official @qdaily และเพจข้าวตรานกกระเรียนข้าวตรานกกระเรียนอร่อยประหยัดคุ้มราคา
4: เสียงจากผู้ทานอัลบาโลนคอลลาเจนทานดีเห็นผลไว
5: ปวดแถวเอวเนี่ยนะแล้วก็ชาลงขาพอไปตรวจเนี่ยหมอบอกว่ากระดูกเราเริ่มเสื่อมพออายุเรามากหมุนผิดท่านั่งผิดท่างอผิดท่าเนี่ยมันก็จะทำให้หมอนรองกระดูกเคลื่อนแล้วก็ไปกดเส้นประสาทลุกเดินลุกนั่งลำบากลุกก็โอยนั่งก็โอยต้องมีอะไรประคองเวลาลุกเวลานั่งตอนนี้ก็มาได้ที่เสริมกระดูกนะครับพอกินไปแล้วก็ทำให้รู้สึกดีขึ้นอาการที่ปวดตรงบั้นเอวนี่แล้วชารู้สึกว่าดีขึ้นมากแหละทานมาเรื่อยๆตอนนี้เข้ากระปุกที่2แล้วครับ
3: อัลบาโลนคอลลาเจนนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดีเนเจอร์ไทป์2จากคอลลาเจนดูซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลย

0: ส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-5119 02-857-5119
1: พวกยาไขมันยาความดันเนี่ยกินตายนะไม่ได้กินให้หายจากโรคนะยาไขมันอ่ะยาไขมันท่านกินไปเรื่อยๆอ่ะมันก็เหมือนกดไว้อ่ะเราคิดว่ากินยาแล้วแม่งยิ่งไปใหญ่เลยความดันเนี้ยแทนที่จะสูงท่านกดมันไว้แต่หัวใจกับหลอดเลือดท่านยังแม่งแข็งอยู่ไงหลอดเลือดแข็งความดันมันเลยสูงไงเพราะฉะนั้นหลอดเลือดท่านแม่งก็ยังแข็งเหมือนเดิมอ่ะแต่ว่าท่านเอากินยากดมันไว้อ่ะสักวันนึงมันก็ต้องพังมันก็ดื้อยาไปเรื่อยไงมันแก้ที่ปลายเหตุไงมันก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุดูแลสุขภาพนี่เค้าเรียกแก้ที่ธรรมชาติ
2: อย่าทานยาเพื่อแก้ปัญหาที่ปลายเหตุลดความดันไขมันในเลือดคอเลสเตอรอลด้วยMushroom Plus น้ำเห็ดสกัดเข้มข้น13สายพันธุ์ชนิดผงชงละลายกับน้ำอุ่นและน้ำร้อนทานก่อนนอนวันละ1ซองออร์แกนิกธรรมชาติ 100% ความดันคอเลสเตอรอลไขมันเลวลดลงนอนหลับสนิทมากขึ้นสั่งเลยรับโปรพิเศษ3กล่องโทร02-857-5119 02-857-5119
3: เชื่อมต่อความสุขกับคนลุกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลุกทุ่งคนลุกทุ่ง
4: Next Sound Check
2: Sound Check

0: เพลงใหม่ของอาจารย์ยุ้ยกระแสดีเลยทีเดียวนะครับกับเพลงที่มีชื่อว่าให้นานกว่าที่เคยอุ้ยเพลงนี้เอ้ยขอไปให้นานกว่าที่เคยนวลเอ่ยนะครับแหมกำลังจะตั้งเพลงนี้ให้ได้ฟังกันในช่วงตอนหลัง7 โมงครึ่งด้วยนะครับนะก็เลยแบบว่าเพลอเพลไปหน่อยเนี่ยสมาธิต้องแน่วแน่เพราะว่าเพลงเยอะจริงๆชื่อเพลงว่านวลแล้วก็ต้องวงเล็บไปหน่อยนึงว่านวลเอ่ยนะครับนะกับซิงเกิลล่าสุดของอาจารย์ยุ้ยมณศักดิ์เขานั่นเองนะกับเพลงนี้ต้องเรียกว่าเป็นเพลงที่ลงตัวทุกอย่างเลยดนตรีเอ่ยเนื้อร้องเมโลดี้ทำนอง
1: คนลูกทุ่ง
2: Next Sound Check
1: Sound Check Sound Check
0: เดี๋ยวเราส่งทางวิทยุ FM 103นะครับไปเบรกสำหรับการติดตามรายการกองทบกเพื่อประชาชนประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับแล้วก็กลับมาตอน7 โมงครึ่งแล้วก็กำลังจะส่งทาง FM ไปฟังข่าวส่วนในทางแอปพลิเคชันเดี๋ยวเราฟังเพลงกันต่อนะครับเราจะสู่เข้าช่วงเวลาของ The Cassette Week Day ครับวันนี้เพลงที่คุณขอมาใส่ไว้ในเพลย์ลิสต์เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับเป็นเพลงที่คุณจองๆกันไว้ตั้งแต่เช้ามืดที่ผ่านมาบอกว่าเดี๋ยวช่วง7 โมงถึง 7 โมงครึ่งพี่ท็อปจะเปิดเพลงในยุคแบบ80ยุค90ของเพลงสตริงเพลงป๊อปเนี่ยจะมีเพลงไหนบ้างที่อยากฟังโอ้ขอมาเพียบเลยได้ครับแต่เปิดให้

0: สถานีวิทยุจเรทหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน